0: พิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
3: รองนายกสุขทีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุขทีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุขทีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
4: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประชาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
2: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวานนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
0: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปี โดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กปข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:16ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐ โดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา

0: แข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชัชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทคบอลคู่หญิงจุฑาทิพย์กัญชัดธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทศิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตกเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-10 29-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอ้าบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 43:55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางทรายเอ้าบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา 39:50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท ทะเลมีคลื่น

0: สูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไซเพราะด้วย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

เมื่อคราวที่แล้วเราได้ฟังกันมาถึงตอนที่ว่าท่านอาจารย์สัญชัยเวรัฐบุตรมีความไม่พอใจในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุที่ว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นศิษย์เอกทั้งสองของท่านอาจารย์สัญชัยได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้ลาภสักการะของท่านอาจารย์สัญชัยที่เคยได้ก็ลดลงดังนั้นเพื่อจะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาท่านอาจารย์สัญชัยจึงได้ประชุมเหล่าสาวกเพื่อหาตัวแทนที่จะไปโต้วาทีกับพระเรวัตที่ประชุมได้คัดเลือกมีมติให้สุระเมทะซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นตัวแทนไปโต้วาทีเมื่อถึงกำหนดนัดหมายประชาชนในพระนครราชคฤห์ต่างหลั่งไหลมาฟังการโต้วาทีในครั้งนี้กันอย่างล้นหลามน่าสังเกตนะคะในสมัยก่อนนั้นดูผู้คนสนใจในเรื่องศาสนาพอมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับศาสนาเขาก็ให้ความสนใจมากการถามตอบจึงได้ดำเนินไปสุระเมทะมีความสามารถมากในการปฏิเสธและยอมรับว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ด้วยความชาญฉลาดของพระเรวัตจึงทำให้พระสุระเมทะต้องนั่งนิ่งอึ้งตอบไม่ได้แสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัวเราก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะและเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

ระเถระหันไปยังคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสุรเมธะเป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนไว้ด้วยใจใช่หรือไม่คำถามของพระเถระทำให้สุรเมธะนิ่งอึ้งไปทันทีเพราะถ้าจะยอมรับก็เท่ากับยอมรับว่าความจริงมีอยู่

พระเรวัตะก็ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบแล้วเมื่อตกอยู่ในฐานะลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้สุรเมธะก็ได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัวท่านสุรเมธะพระเถระพูดขึ้นอย่างได้ทีในเมื่อท่านไม่ตอบคำถามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะถือว่าท่านยอมรับว่าภาพมายามีอยู่แต่ในขณะเดียวกันความจริงแท้ก็มีอยู่และความจริงแท้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้ได้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ได้แน่นอนว่าถนนไม่ได้มีปลายเรียวเล็กลงตามที่ท่านเห็นเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการคัดค้านลัทธิของท่านเองที่ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุท่านมีอะไรจะกล่าวแก้ตัวหรือไม่ข้าพเจ้าจะให้โอกาสแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวสุรเมธะกล่าวด้วยเสียงอ่อยๆในตอนนี้ข้าพเจ้าขอยกคะแนนให้ท่านขอบคุณมากท่านสุรเมธะก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านถามข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าก็อยากจะอธิบายทัศนะของเราให้ท่านทราบไว้เสียด้วยพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าความจริงมีสองอย่างคือสมมุติสัจจะความจริงที่โลกสมมติเรียกและรับกันไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจรจากันเช่นสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใช้และยอมรับรู้กันอยู่ประจำวันสมมุติสัจจะเป็นความจริงชั้นนอกซึ่งสามารถจะรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นทุกคนเห็นคนก็รู้ว่าเป็นคนทันทีไม่มีใครเห็นเป็นช้างไปได้ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปรมัตถสัจจะคือความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังสมมุติสัจจะนั้นอีกทีหนึ่งเป็นความจริงชั้นในที่สามารถจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แต่อาจจะรู้ได้ด้วยปัญญาและการศึกษาค้นคว้าตัวอย่างเช่นคนที่เรารู้ว่าคนยอมรับกันในขั้นของสมมติสัจจะว่าคนนี้ถ้าแยกย่อยลงไปถึงขั้นปรมัตถสัจจะคนก็ไม่มีมีแต่การประชุมแห่งธาตุ4ขันธ์5ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยต่อไปนี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรจะซักถามข้าพเจ้าก็เชิญท่านถามได้เป็นอันว่าทางพุทธศาสนายอมรับว่าความจริงสองอย่างคือความจริงภายนอกและความจริงภายในสุรเมธะกล่าวขึ้นหลังจากนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานและความจริงทั้งสองอย่างนี้คนสามารถจะรู้ได้ถูกแล้วท่านสุรเมธะพระเถระตอบข้าพเจ้าจะขออธิบายเพิ่มเติมว่าในความจริงสองอย่างนี้ความจริงขั้นปรมัตถ์เป็นความจริงแท้กว่าส่วนความจริงขั้นสมมติเป็นความจริงชั่วคราวความจริงที่โลกสมมติเรียกกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่มันก็เป็นความจริงเหมือนกันแม้แต่ท่านเองก็คงจะรู้ความจริงข้อนี้และยอมรับความจริงข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เคยยอมรับว่าคนรู้ความจริงขั้นใดๆเลยสุรเมธะตอบอย่างเด็ดขาดเฉพาะอย่างยิ่งความจริงขั้นสมมุติที่ประสาทสัมผัสทั้ง5รายงานให้ทราบข้าพเจ้าก็ไม่ยอมรับเป็นอันขาดถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องถามท่านอีกพระเถระกล่าวขึ้นข้าพเจ้าขอถามท่านว่าวันนี้ท่านบริโภคอาหารเช้าแล้วหรือยังข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านต้องได้บริโภคมาแล้วแน่ๆข้าพเจ้าอยากทราบว่าท่านบริโภคโภชนาหารอย่างคนทั่วๆไปหรือบริโภคก้อนอิฐก้อนหินแทนข้าวสุรเมธะมองดูพระเถระอย่างงงๆและย้อนถามว่าทำไมท่านถึงได้ถามอย่างนั้นเล่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็ยังคงบริโภคอาหารอย่างเดียวกับคนทั่วๆไปนั่นเองข้าพเจ้าจะบริโภคก้อนอิฐก้อนหินเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะทำไมท่านจึงไม่บริโภคก้อนอิฐก้อนหินเล่าก็มันไม่ใช่อาหารนี่ท่านเรวัตะข้าพเจ้าจะบริโภคมันเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะพูดด้วยอาการหัวเสียท่านสุรเมธะ

พระเถระพูดด้วยอาการยิ้มแย้มนี่แหละแสดงให้เห็นว่าท่านเองยังรับรู้และยอมรับสมมุติสัจจะเพราะท่านรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารแล้วท่านก็เลือกบริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นอาหารไม่บริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเช่นก้อนอิฐก้อนหินเป็นต้นถ้าท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารท่านอาจจะบริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็ได้แต่นี้ท่านไม่เคยบริโภคก้อนกรวดก้อนหินเลยแสดงว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอาหารบริโภคได้เมื่อท่านรู้ว่าอาหารเป็นอาหารและเลือกบริโภคแต่อาหารท่านก็รู้สมมุติสัจจะและยอมรับสมมุติสัจจะท่านเลวตะผู้เจริญสุเมธะกล่าวขึ้นในที่สุดข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพุทธธรรมและลัทธิของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะต้องหันเข้าพิจารณาดูตัวเองและลัทธิของตนเองอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้รักความรู้และแสวงหาความรู้ตลอดเวลาข้าพเจ้าอายุยังน้อยความรู้และประสบการณ์ในชีวิตยังน้อยจึงขอเรียนจากท่านต่อไปการโต้วาทีในวันนี้ข้าพเจ้าขอยอมแพ้ท่านแต่โดยดีและขอยกคะแนนทั้งหมดให้แก่ท่านการกระทำของข้าพเจ้าครั้งนี้อาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่ออาจารย์และคณะของข้าพเจ้าแต่สำหรับข้าพเจ้าเองนั้นข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากการโต้วาทีครั้งนี้เป็นอันว่าการโต้วาทีในวันนั้นสิ้นสุดลงด้วยอาการประหลาดพระสุรเมธะฝ่ายสังชัยได้ยอมพ่ายแพ้ต่อพระเรวัตะแต่โดยดีและยังแสดงความเลื่อมใสแทบจะยอมมอบตนเป็นสิทธิ์ของคู่ต่อสู้เสียอีกยังความผิดหวังความขุ่นเคืองและความอับอายให้เกิดแก่ฝ่ายศาสดาสันชัยเวรัตบุตรเป็นอย่างมากตรงกันข้ามกับฝ่ายพุทธบริษัทซึ่งดีอกดีใจอย่างใหญ่หลวงต่อชัยชนะของฝ่ายตนทุกคนต่างออกปากชมเชยพระเรวตะเถระไม่ขาดปาก

ความผิดหวังอันใหญ่หลวงทำให้บรรดาสาวกผู้ใหญ่ของสัญชัยเวรัตบุตรประชุมกันเพื่อพิจารณาโทษของสุรเมธะในคืนวันนั้นเองท่านอาจารย์สัญชัยเองได้มานั่งเป็นประธานในการประชุมพิเศษคราวนั้นสุรเมธะเอ้ยท่านอาจารย์ผู้ชรากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าอันหม่นหมองเสียแหล่งที่เราได้ไว้วางใจคัดเลือกเจ้าให้เป็นผู้แทนเข้าโตวาทีกับสาวกของพระสมณะโคดมด้วยเชื่อในความรู้ความสามารถและไหวพริบปฏิภาณของเจ้าเพราะเจ้าได้แสดงความสามารถให้เราเห็นมาแล้วหลายคราวเรามั่นใจว่าเจ้าจะนำชัยชนะกลับมาสู่หมู่คณะตรงกันข้ามเจ้ากลับนำความปาชัยและอับอายและความหายนะมาสู่หมู่คณะแทนที่เจ้าจะไปโตวาทีกับเรวัตตภิกษุอย่างแข็งแรงเอาจริงเอาจังหวังเอาชนะเจ้ากลับไปยอมแพ้ต่อเขาอย่างง่ายดายเจ้ากระทำไม่สมศักดิ์ศรีของสาวกคนสำคัญของสัญชัยเวรัตบุตรเจ้าควรจะได้รับการลงโทษตามสมควรสุรเมธะนั่งก้มหน้านิ่งฟังคำด่าว่าของท่านอาจารย์ด้วยอาการอันสงบเราจะลงโทษแก่สุรเมธะโดยสถานใดจึงจะเหมาะสมอาจารย์สัญชัยหันไปถามสาวกคนสำคัญซึ่งนั่งอยู่พร้อมหน้าข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะลงทันกรรมให้เขาทำงานหนักเป็นเวลา7 วันสาวกคนหนึ่งตอบข้าพเจ้าเห็นควรให้เขาอดอาหารเป็นเวลา3 วันสาวกอีกคนหนึ่งเสนอข้าพเจ้าเห็นว่าควรให้เขาปฏิบัติบำรุงสาวกอาวุโสเป็นเวลา7 วันอีกคนหนึ่งแสดงความคิดตลอดเวลานี้สุรเมธะยังคงนั่งนิ่งไม่ได้โต้ตอบอีกประการใดและดูท่าทางเป็นปกติไม่ได้แสดงความวิตกต่อโทษทันที่สาวกเหล่านี้จะกำหนดให้แก่ตนยิ่งกว่านั้นเขายังยิ้มเล็กยิ้มน้อยทุกครั้งที่สาวกแต่ละคนกำหนดโทษให้แก่ตนข้าพเจ้าเห็นว่าสาวกคนชราพูดขึ้นหลังจากที่คนอื่นๆเสนอความเห็นของตนจบลงไปแล้วโทษทันต่างๆดังที่ท่านทั้งหลายพูดมานั้นยังเบาเกินไปสำหรับสุรเมธะเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังการโต้วาทีระหว่างเขากับสาวกของพระสมณะโคดมมานั้นเขามิได้แพ้ในเชิงวาทะอย่างเดียวแต่ยังแพ้ในหลักเหตุผลทางศาสนาอีกด้วยเขาได้ยอมรับอย่างชื่นตาว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นคนย่อมรู้ได้ทัศนะอย่างที่ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าขัดกับลัทธิของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อสุรเมธะไปเห็นด้วยกับทัศนะซึ่งขัดกับลัทธิของเราก็แสดงว่าเขาหมดความเชื่อความเลื่อมใสในลัทธิของเราเสียแล้วเขาขาดจากสังกัดของเราเสียแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าโทษที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาก็คือการขับไล่เขาออกไปจากลัทธิของเราที่ประชุมต่างนิ่งงันไปครู่หนึ่งต่อข้อเสนออย่างเด็ดขาดของสาวกคนนั้นและประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อสุรเมธะพูดขึ้นว่าข้าแต่ท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอข้อสุดท้ายอย่างเต็มที่เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะไปอยู่แล้วคำประกาศอย่างห้าวหาญของสุรเมธะทำให้ทุกคนในที่ประชุมหันไปมองเขาเป็นตาเดียวขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั่นเองท่านอาจารย์สัญชัยก็ได้ถามขึ้นว่าเธอจะไปไหนหรือสุรเมธะข้าพเจ้าจะไปอยู่กับพระเรวัตตะคำตอบอย่างตรงไปตรงมาของเขาทำให้ที่ประชุมตะลึงงันไปอีกครั้งหนึ่งสาวกผู้มีอายุมากๆบางคนทำท่าคล้ายกับจะเป็นลมในที่สุดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกอาจารย์สัญชัยกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อ30 ปีเสร็จมาแล้วเราก็ได้เสียอุปติสสะคือพระสารีบุตรและโกริตะคือพระโมคคัลลานะให้แก่พระสมณะโคดมไปเขาทั้งสองได้กลายไปเป็นสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสมณะองค์นั้นบัดนี้เรากำลังจะสูญเสียสุรเมธะให้แก่สาวกของพระสมณะโคดมเราจะถือว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งที่3
ในชีวิตของเราอาจารย์สังชัยหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกับกำลังกล้ำกลืนเอาความขมขื่นลงไปในทรวงและพูดขึ้นว่าเอาเถอะสุรเมธะเอ้ยหากเธอมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเราก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะห้ามปรามเธอไว้ได้ขอให้เธอจัดการกับชีวิตของเธอเองตามที่เธอจะเห็นสมควรเถิดข้าแต่ท่านอาจารย์สุรเมธะพูดขึ้นที่สำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงชีวิตที่สำนักของท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงจิตใจแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจิตใจของข้าพเจ้ายังไม่อิ่มด้วยศาสตร์ของท่านต่อเมื่อได้ไปสนทนากับท่านเรวัตตะข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่ายังมีศาสตร์อื่นอีกที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่านี้ข้าพเจ้าจึงขออำลาท่านเพื่อเดินทางไปหาอาหารใจแบบใหม่ให้แก่จิตใจอันหิวกระหายของข้าพเจ้าศาสนาของพระสมณะโคดมอาจจะไม่ใช่แหล่งสุดท้ายสำหรับเป็นเรือนใจของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ายังไม่พอใจต่อพุทธธรรมข้าพเจ้าอาจจะอำลาเดินทางแสวงหาเรือนใจอื่นๆต่อไปฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบลาท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายในที่สุดสุรเมธะก็จากไปท่ามกลางความเสียดายและเสียใจของอาจารย์สัญชัยและสาวกทั้งปวงเราไม่ควรจะไปท้าทายพระเรวัตโตวาทีเลยอาจารย์สัญชัยปรารภกับสาวกแทนที่จะได้ประโยชน์เรากลับสูญเสียประโยชน์ไปถึง3อย่างคือชัยชนะสุรเมธะและเกียรติยศชื่อเสียงของหมู่คณะ

่วนที่พระเวรุวันวิหารในเย็นวันต่อมาบรรดาอุบาสกอุบาสิกาต่างประหลาดใจที่ได้เห็นสุรเมธะกำลังนั่งสนทนาอยู่กับพระเรวัตเถระด้วยอัธยาศัยไมตรีและก็ได้ทราบว่าเขาได้มอบตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาปฏิบัติในพุทธธรรมต่อไปท่านผู้เจริญสุรเมธะกล่าวหลังจากที่โตวาทีกับท่านในวันนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพุทธธรรมคงจะมีอะไรอะไรที่น่ารู้น่าศึกษาอยู่อีกมากทีเดียวเพียงแต่ท่านยกเอาความจริงขึ้นมาเพียงสองสามอย่างคือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะก็ได้ให้แสงสว่างทางจิตใจแก่ข้าพเจ้ามากมายเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้จากสำนักสัญชัยเวรัตบุตรมาเพื่อศึกษาหาความรู้จากท่านเพิ่มเติมข้าพเจ้าอยากจะขอเรียนถามท่านว่านอกจากสมมุติสัจจะนั้นแล้วยังมีอะไรที่ควรรู้ควรศึกษาอีกบ้างดูก่อนอุบาสกพระเถระกล่าวแม้ว่าสัจจะทั้งสองประการนั้นจะเป็นความจริงพระบรมศาสดาของเราก็ไม่ทรงสรรเสริญเพราะสัจจะสองประการนั้นไม่ทำให้ผู้รู้สิ้นทุกข์และเหตุของทุกข์คนธรรมดาทั่วไปย่อมจะรู้สมมุติสัจจะดีเช่นรู้ว่าคนเป็นคนรู้ว่าสัตว์เป็นสัตว์แต่ความรู้เพียงเท่านั้นหาได้ทำให้เขาดีขึ้นไม่กลับจะทำให้เขาหมกมุ่นหลงไหลติดอยู่กับสมมุติบัญญัติของโลกแล้วก็ประสบทุกข์มีประการต่างๆบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายในโลกย่อมมีความรู้แตกฉานในความจริงอันสูงส่งที่อยู่เบื้องหลังสมมุติสัจจะนั้นตัวอย่างเช่นท่านปกุฏฐกัจจายนะได้แยกคนและสัตว์ออกเป็นส่วนต่างๆ7ส่วนคือดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และวิญญาณเป็นต้นแสดงว่าท่านได้ก้าวข้ามสมมุติสัจจะเข้าไปสู่ส่วนประกอบภายในอย่างละเอียดท่านรู้ปรมัตถสัจจะดีแต่ถึงกระนั้นก็หาได้พ้นทุกข์ไม่เพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาของเราจึงไม่ทรงแนะนำสาวกให้หมกมุ่นในสัจจะทั้งสองนี้แต่ทรงแนะนำพร่ำสอนให้สัจจะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอริยสัจจะท่านผู้เจริญสุรเมธะกล่าวขึ้นความจริงข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะเข้าใจว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะรู้อริยสัจเพราะอริยสัจแปลว่าความจริงของพระอริยเจ้าคนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสได้รู้อริยสัจแน่เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจจะศึกษาอุบาสกถ้าอย่างนั้นท่านก็เข้าใจผิดคนอื่นๆที่เข้าใจอย่างท่านก็เข้าใจผิดเหมือนกันจริงอยู่อริยสัจอาจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าแต่ท่านอย่าลืมว่าพระอริยเจ้านั้นเมื่อก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างท่านอย่างข้าพเจ้านี่เองต่อมาภายหลังท่านได้ศึกษาอริยสัจและปฏิบัติอริยสัจจนสามารถดับทุกข์และเหตุของทุกข์ได้ท่านจึงกลายเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้อริยสัจก่อนจึงจะเป็นพระอริยเจ้าได้ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าก่อนจึงจะรู้อริยสัจเปรียบเสมือนการเป็นเศรษฐีผู้ที่จะเป็นเศรษฐีได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นหาทรัพย์เมื่อเก็บรวบรวมทรัพย์ได้มากถึง80โกฎแล้วเป็นต้นพระราชาจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีไม่ใช่ว่าพระราชาจะทรงแต่งตั้งใครเป็นเศรษฐีก็ได้และไม่ใช่ทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแล้วเขาจึงจะมีเงินฉะนั้นใครๆก็อาจจะเป็นเศรษฐีได้ถ้าขยันหาทรัพย์จนมีทรัพย์มากๆเช่นเดียวกันนั่นแลใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาและปฏิบัติอริยสัจจนสามารถดับเหตุของทุกข์ได้มากได้น้อยตามควรแก่การปฏิบัติสุรเมธะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็เพิ่งจะเข้าใจแจ่มแจ้งณบัดนี้เองว่าใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าไ
ถ้าศึกษาปฏิบัติอริยสัจจนดับทุกข์ได้แต่ข้าพเจ้ามีความสงสัยอีกต่อไปว่าอริยสัจนี้เป็นหลักคำสอนชั้นสูงมีอรรถอันสุขุมลึกซึ้งเข้าใจยากเหมาะสำหรับคนชั้นสูงผู้มีสติปัญญาและมีบุญบารมีมากๆเท่านั้นอย่างนี้จริงหรือไม่ไม่จริงเลยอุบาสกอริยสัจไม่ใช่ธรรมะชั้นสูงสำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่ทุกคนไม่ว่าสูงหรือต่ำก็อาจจะศึกษาและปฏิบัติได้ในชมพูทวีปนี้มีพุทธบริษัททั้ง4เหล่าเป็นจำนวนแสนเป็นจำนวนล้านและในจำนวนนี้ก็มีพระอริยเจ้าเป็นจำนวนหมื่นพระอริยบุคคลเหล่านี้มีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาประกอบไปด้วยชนทุกชาติชั้นและวรรณะพระอริยบุคคลบางท่านเคยเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านมาก่อนก็มีบางท่านเคยเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตมาก่อนบางคนเคยเป็นคนโง่เง่าท่องคาถาเพียง4บทตลอดเวลา3เดือนก็ยังไม่ได้บางท่านก็เคยเป็นชาวนายากจนเข็นใจบางท่านก็เคยเป็นเศรษฐีบางท่านก็เคยเป็นศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าคนที่รู้อริยสัจจนกลายเป็นพระอริยเจ้านั้นประกอบไปด้วยคนทุกชั้นทั้งชั้นสูงชั้นต่ำทั้งคนรวยและคนจนทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดถ้าอริยสัจเป็นธรรมะชั้นสูงเหมาะสำหรับคนชั้นสูงจริงตามที่คนเข้าใจกันพระอริยบุคคลก็น่าจะมีแต่คนชั้นสูงเท่านั้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจเสียใหม่สุรเมธะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าก็แล้วที่มีคนกล่าวว่าอริยสัจเป็นธรรมะอันลึกซึ้งรู้ได้ยากศึกษาได้ยากเล่าท่านผู้เจริญเป็นความจริงเพียงใดข้อนี้ก็ไม่จริงอีกพระเถระตอบความจริงอริยสัจเป็นธรรมะที่ทุกคนอาจจะศึกษาได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆประกอบนอกจากใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดานี่เองเพราะเหตุไรก็เพราะว่าอริยสัจอยู่ที่ตัวเราทุกคนแล้วความทุกข์ก็เต็มแน่นอยู่ในตัวเราสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดก็เต็มแน่นอยู่ที่ตัวเรานิโรธและมรรคก็ต้องทำให้เกิดขึ้นที่ตัวเราด้วยตัวของเราเองก็เมื่ออริยสัจอยู่ที่ตัวเราแล้วเช่นนี้เราจะศึกษาอริยสัจได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนทั้งในที่แจ้งและที่ลับทั้งในขณะยืนเดินนั่งหรือนอนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบวันนี้เองว่าอริยสัจเป็นธรรมดาที่ใครๆก็อาจจะศึกษาได้ทุกเมื่อข้าพเจ้าจมอยู่ในปลักแห่งความเข้าใจผิดมานานจึงได้เมินเฉยต่ออริยสัจเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในสำนักของท่านสังชัยท่านก็แนะนำพร่ำสอนแต่เพียงว่าไม่มีความจริงใดที่คนจะรู้ได้สิ่งที่คนรู้ได้ไม่ใช่ความจริงบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าคำตอบเช่นนั้นมองข้ามความสำคัญของสมุติสัจจะไปแต่ก็ไม่สนใจในปรมัตถสัจจะหรือสัจจะใดๆเลยในที่สุดก็ไม่รู้สัจจะอะไรทั้งสิ้นเพราะเข้าใจว่าสัจจะเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นการพรากตนเสียจากประโยชน์ที่พึงจะได้จากการรู้สัจจะทำไมหนอข้าพเจ้าจึงได้ไปหลงไหลอยู่กับลัทธิเช่นนั้นเป็นเวลานานอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกพระเถระปลอบอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอันผ่านไปแล้วแม้จะดีใจหรือเสียใจเพียงใดก็ไม่สามารถจะนำมารื้อฟื้นทำใหม่ได้อย่าได้นำมาเป็นอารมณ์เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นใหม่ในบัดนี้เวลายังไม่สายเกินไปท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นยังมีเวลาสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติอีกมากท่านผู้เจริญสุรเมธะกล่าวท่านพูดถูกทีเดียวข้าพเจ้าจะลงมือศึกษาและปฏิบัติอริยสัจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่เมื่อหวนคำนึงคิดถึงคำพูดของท่านที่ว่าอริยสัจเป็นสิ่งที่รู้ได้ไม่ยากนักแล้วก็คิดเปรียบเทียบ
กับจำนวนพระอริยเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมกันคือถ้าอริยสัจรู้ได้ง่ายทำไมคนจึงไม่รู้อริยสัจเป็นพระอริยบุคคลกันหมดเล่าคำถามของสุรเมธะทำให้พระเถระรู้ทันทีว่าเขาเป็นคนฉลาดช่างคิดช่างถามในสิ่งที่ควรคิดควรถามอย่างแท้จริงสมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสาวกคนสำคัญของท่านสัญชัยเวรัตบุตรดูก่อนอุบาสกพระเถระกล่าวเหตุที่คนไม่ค่อยจะรู้อริยสัจนั้นไม่ใช่เพราะอริยสัจเป็นธรรมะที่รู้ได้ยากแต่เป็นเพราะคนส่วนมากไม่สนใจศึกษาเหตุที่ไม่สนใจศึกษาก็เพราะอริยสัจขึ้นต้นด้วยทุกข์คนส่วนมากเกลียดกลัวความทุกข์เป็นทุนอยู่แล้วไม่อยากประสบทุกข์บางคนแม้เห็นคำว่าทุกข์ก็ไม่อยากได้ยินพอได้ยินคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดความไม่สบายใจเสียแล้ว

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมัน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมูมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่นน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่นน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานนิทานมูนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักเสียงเมียงนิทานเหลืองบักเสียงเมียงของเฮาพี่น้องสามารถฟังย้อนหลังและอ่านรายละเอียดย้อนหลังได้ที่ napo.radio.com ตามเรื่องเล่ากำเนิดบักเมียงมีเมืองหนึ่งเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลซื้อเมืองนี้ว่าเมืองทวารีเมืองทวารีมีพญาทวาระเป็นเจ้าเมืองผู้ปกครองหน้าตาก็ดีเติบบุญญาบารมีกันหลายเจ้าเมืองเนาะมีมเหสีเล่าก็ยังแก้มแดงอ่องต้องอยู่นั่นหมายความว่ายังบ่ทันได้เฒ่าซื้อว่าสุวรรณบุปผาพี่น้องโอ้ยซื้อก็เป็นตะแพงปรากฏว่าหลังจากขึ้นปกครองเมืองมาไพร่ฟ้าประชาชนชาวบ้านชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขสาวประสาวหัวมวนมวนซนสุขเหลือล้นย้อนว่าบุญเจ้านอพญาพุ่นแล้วพุ่นแล้วเพิ่นว่าในเมืองทวารีนี่เองพี่น้องมีผู้ชายผู้หนึ่งเล่าซื้อว่าหมื่นดันบ่แม่นพันดันได้หมื่นดันซื้อเล่าเนาะแม่ยิ่งอีกคนหนึ่งซื้อว่านางปลีแต่งานอยู่กินกันมากกะเฮิงล่ะพี่น้องไทยบ้านไทยเมืองกะฮ้องแหละเอ้ยสงสัยเจ้านี่เป็นพ่อกระแดงแม่กระแดงคักบ่มีรู้พี่น้องเอ้ยอยู่น้ำกันกันหลายปีบ่มีลูกจักเถื่อเอามือใกล้นภะนอนกันแล้วเอาขาใกล้นภะนอนกันแล้วผลว่าแต่ละคืนนอนวิธีใดจังสิได้ลูกผลว่าบางคนก็บอกต้องขดขี้คูนอนนะจังสิได้ลูกผลว่าใส่ทุกวิธีทางเฮ็ดตามมัดโอ้แม่นอยู่บ่คนจะมั่วหน้าเจ้าบังเอิญคืนหนึ่งพี่น้องนั่งปีเล่านอนฝันนะครับฝันว่าตัวเองนี่จะหักไปใส่บุนี่หิวเข้าขนาดจะกินแห้งขนาดท้องหองจอกจอกแทนที่สิหองคุทั้งกะละมังคุทั้งกะละมังปกติห้องแห้งนี่เอาแก้วมาห้องบ่พอเนาะต้องเอาคุถังกะละมังเอาโอ่งแดงพุ่นแล้วพุ่นว่าไทยบ้านเนาะมาห้องท้องห้องจอกจอกหิวแห้งหิวขนาดบ่แม่นหิวธรรมดาหยังไปเก็บกินเมื่อแล้วพี่น้องทางภาษาลาวห้องขี้หลักเหยะแต่ว่านุ่มน้อยคนไทยก็ห้องพวกขี้เหยื่อมันน่ะล่ะเนาะพี่น้องเนาะห้องว่าขี้หลักเหยะตำลาเนาะพี่น้องเนาะกินไปทั่วทีบกินจนเมื่อกินจนอิ่มบ่แม่นอิ่มธรรมดาอิ่มจนท้องแป้แล่เพิ่นว่าโอ้ยกินปั่นแบคทีเรียกินเมื่อทุกอย่างตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยประหลาดใจตัวเองแล้วคือฝันแล้วนี่พี่มีเคยฝันจักเถอะเหล่าวะมีใดไม่ได้ต้องไปหาเพราะโหนซะก่อนเพิ่นว่าแล้วก็เลยไปหาพราหมณ์เฒ่าให้ทำนายเบิ่งแหน่ฝันแบบนี้เป็นแล้วเลยแล้วก็เล่าความฝันเล่ามาอย่างละเอียดเด้อพราหมณ์ก็ได้เปิดว่าในความฝันก็กินแซ่บขนาดเมื่อคืนนี้ค่อยฝันประหลาดฝันว่าไปเลาะเก็บกินพวกยักษ์ใหญ่พวกอันขี้ไม้ใบตองพวกขี้ลักเยียพวกน่ะกินจนอิ่มท้องพวกละเพิ่นว่าค่อยคือฝันแนวนี้ฮึมันฝันเป็นแนวนี้นี่เป็นแนวเลิกฮึเพิ่นว่าอยากรู้พ่อหมอเพิ่นว่าพ่อพามก็เลยทำนายว่าโอ้เจ้าสิมีลูกเพื่อนว่าลูกเจ้าเป็นคนผู้ที่มีปัญญา
สลาดกว่าหมู่สลาดกว่าไทยบานทั่วทั้งแผ่นดินนี้นะดอกเดอ เจ้าสิมีลูกชายและลูกชายของเจ้าสิเป็นคนสลาดลักแหลมเด้อเพิ่นว่าจบการทำนาย ทำนายสันกุดดุดถึงขนาดนั้นก็เฮ็ดให้นางปลียิ้มเป็นแหวนยิ้มแป้เลยเนาะดีใจแห้งวันเวลาผ่านพ้นไปไวเหมือนนิทานบ่หึงนางปีกะตั้งท้องบ่แม่นตั้งท้องธรรมดาพี่น้องตั้งท้องอ่องหลองอ่องหลองตั้งท้องนั่นใดเนาะอ่องหลองอ่องหลองนี่เนาะได้เวลาคลอด

0: เอ้ยดีใจเด้ได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วเพิ่นว่า ได้ลูกออกมาเป็นผู้ชายตามคำทำนายพี่น้องโอ้พอภาพนี่ทำนายแม่นขนาดเลยเพิ่นว่าย้อนว่านั่งปี่และพี่น้องเล่าฝันว่าไปกินขี้ยักษ์ใหญ่ขี้ลักขี้เหย่อไปกินขี้เหยื่อขี้ลักขี้เหย่อเล่าก็เลยสิจักสิตั้งซื้อลูกนะใดเอาคำเอาอันนั้นเอาอันนี้มาผสมกันแล้วตามภาษาคนได้ลูกใหม่เนาะเอาพยัญชนะมาร่วมกันก็ร่วมแล้วเอาอันนั้นมาปนกันพี่น้องสุดท้ายกลายเป็นเมียงเมียงนี่เป็นเหลืองของคนยำคนมักกินเฮือนใดเฮือนใดก็กินคือกันก็ไม่ใหญ่กินข้ามากเพิ่นว่าเมียงนี่คนกินหลายเป็นมงคลได้เพิ่นว่าลงท้ายเราก็เลยตั้งสื่อว่าเมียงพี่น้องเอ้ยตั้งสื่อลูกชายว่าเมียงนับตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาก็เลี้ยงดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างดีแพงกระดักกระดอแพงกระดกกระแดกทุกอย่างโอ้ยกว่าสิได้ลูกชายมาบ่แม่นธรรมดาได้เสี่ยงเอ้ยเพิ่นว่ากระซิบให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยฟังเพราะฉะนั้นเฮาต้องเลี้ยงอย่างดีเพิ่นว่าจากมื้อนั้นเป็นต้นมานะครับสองผัวเมียก็ฟูมฟักดูแลเลี้ยงยำข้าวปอนแต่ก่อนนี่กินข้าวมกเด้เนาะกว่าสิใหญ่ได้นี่สิกินข้าวแต่ละเทื่อนี่ยะแต่แท้ต้องไปหาใบตองต้องไปหาใบกล้วยมายำเขาจนละเอียดปอนปัดหอมเท่ๆได้เนาะเวลามกเสร็จเรียบร้อยครับเป็นผู้ใหญ่ก็อยากกินน้ำพุ่นแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยดอกว่าอยากญาติทนน้องกินพุ่นละคุณมือนี่โอ้ยสะดวกสบายเสียแต่เงินเป็นบ่ไม่ใหญ่เอ้ยเออมันคำเจ้ากันละเราอ่ะเนาะบ่มีพยำเขาปอนลุแล้วคุณมือนี่เนาะเสียเวลาเพื่อนว่าบักเมียงกินข้าวปอนตั้งแต่น้อยๆจนตอนนี้อายุได้7ขวบแล้วพี่น้องไต่งานก็ได้ไปตักน้ำในบักลาก็ได้แหละ พ่อได้7ขวบสองผัวเมียนางปีกับมื่นดันก็ผัดท้องอ่องล่องอ่องล่องขึ้นมาอีกล่ะได้ลูกน้อยแล้วบาดนี้เนาะหมายความว่าบักเมียงสิได้น้องล่ะบาดนี้เนาะบ่ซาไม่นานไม่ช้าไม่นานก็คลอดลูกออกมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายพี่น้องบาดนี้เนาะพอได้ลูกชายออกมาพอแม่ก็ไปเอ็ดให้เอ็ดหน้าแล้วสวงนี้ก็ดำให้ดำหน้านี่แล้วไปหาคอกามานำลูกก็ให้นำค้อนไปนำก็ได้บักเมียงนี่ละมาคอยเบิ่งน้องเมียงเมียงแม่สิมัดอู้ไว้ในต้นไม้นี่เด้อเจ้าไก่อู้เด้อลูกเด้อคักขนาดบักซิ่งเมียงกะครับครับครับบางมื้อก็มีได้เอาไปหน้านำเพราะว่าเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนแล้วไปคือสิมีฝนตกห่ำเพิ่นว่าฝนตกน้อยๆฝนตกไปปล่อยหนุ่มน้อยขึ้นผู้ไทยห้องฝนตกห่ำมื้อใดที่มีได้เอาไปพ่อกับแม่ก็ให้บักเมียงนี่ละเป็นคนเบิ่งน้องไก่จบเจอเด้อลูเด้อเบิ่งน้องจบเจอเด้อเมียงเด้อบักเมียงกะเอ็ดนาทีของลูกชายกกที่ดีพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ก็สบายอกสบายใจแล้วโอ้ยมันได้หย่อนขนาดพากันย้องพี่น้องเสียงเมียงนี่ฮู้ดังฮดปึ้ง พ่อแม่ย้องเท่าใดน่ะพ่อไปนาพ่อจะเอามาขี้โพ้นมาฝากนะเพิ่นว่าเอาแบบสุกๆเด้อพ่อเด้อเพิ่นว่าเสียมาต่ำนี่เพิ่นว่าเอ็ดเมงนี่ไม่ใหญ่โอ้ยค่อยลืมเมื่อแล้วมาขี้โพ้นท่านเพิ่นว่าม
1: ือหนึ่งพ่อแม่ไปนาให้บักเมียงเลี้ยงน้องคือเก่าน้องกำลังหยางแล้วบาดนี้เนาะก็พากันเล่นขี้ดินขี้ฝุ่นตามธรรมดาของเด็กน้อยบ่แม่นเล่นธรรมดาได้บางเถื่อก็ได้เพิ่นว่าไม่ใครเฮ็ดหยังให้น้องยักเกือกขี้ดินยักเกือกขี้ดินเกือกขี้ดินยังบ่พอไปเกือกขี้ต้มน้ำเป็ดไก่ก็มีนี่แล้วแถวนั้นเป็ดไก่ขี้เพิ่นก็บ่ได้ฮู้จักแล้วเนาะเล่นขี้ดินขี้ดอนเกือกขี้โต๊ะขี้ต้มสุดท้ายก็ไปเกือกทั้งขี้ไก่นวดน้ำเพิ่นว่า ขี้หมาก็มีบัดนี้เหลือแต่ขี้แมวเนาะเราบ่ได้เลี้ยงไว้เด็กน้อยลูกเกือกขี้หมาขี้แมวขี้เป็ดขี้ไก่บ่แม่นดำธรรมดาครับดำปี๋ดำปี๋บ่แม่นดำปึ๊ดได้แล้วก็ไม่ใช่ดำมะหึงมะฮืดด้วยดำจบจื้อสกปรกกระดักกระดอพี่น้องบ่แม่นสกปรกธรรมดาต่างพากันเล่นอย่างสนุกสนานแล้วอายกับน้องเด็กน้อยเล่นแล้วก็กินมีหยังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายมากกะนั่งตากะนักละว่าขนาดผู้ใหญ่ก็ยังอยากนอนกระเสือนว่าเด็กน้อยเพิ่นว่าบ่ได้อาบน้ําอาบท้าให้น้องดอกเสียงเมียงก็บ่อาบเพิ่นว่าอยู่เล่นเป็นหมู่มันก็ดีแล้วสิอาบให้มันเฮ็ดหยังเพิ่นว่าย่ามื้อแรกแม่ก็มาจมแล้วแม่ก็ได้โอ้ยเมียงเอ๋ยเจ้าคือมีอาบน้ําอาบท้าให้น้องแน่เบิ่งดูสกปรกปานนี้โอ้ยอาบน้ําอาบท้าแล้วจังมานอนเด้อลูกเด้อมื้อหน้าย่าได้พอกับแม่ไปหน้าหันคันแม่นเล่นขี้ดินเปื้อนขี้เหนียวเปื้อนขี้เป็ดขี้ไก่แบบนี้อย่าลืมเด้อเมียงเด้อต้องอาบน้ําให้สะอาดได้อาบน้ําให้น้องแน่คันน้องเลอะแบบนี้ต้องอาบน้ําต้องล้างน้องให้สะอาดให้เกงทุกซอกทุกมุมเด้อเมียงเด้อเอาแบบนั้นบ่แม่เพิ่นว่าเอาแบบนั้นบ่พอเจ้าจังสิเป็นคนเหมือนว่าเมียงก็จำไว้แล้วอยากเป็นคนเนาะมือหน้าพอกับแม่กับไปหน้าคือเก่าพี่น้องบักเมียงก็เลี้ยงน้องดูแลคือเก่าละแล้วก็เล่นกับน้องจนเลอะเทอะสกปรกน้องยิบขี้ไก่ไปกินกินก็กินเถอะแล้วเขาจังล้างเพิ่นว่าจับขี้หมาขึ้นมาย้ำย้ำก็ย้ำเถอะแล้วเขาจังล้างจากแปรงฟันเพิ่นว่าบักเมียงรับปากพ่อแม่แล้วว่าคันน้องสกปรกต้องล้างให้สะอาดต้องล้างให้เกียงหลังจากนั้นเล่นพ่อเมื่อยแล้วพี่น้องกระพ้าน้องไปอาบน้ำทูขี้ไข้ขี้โตเอาะจบเจือคุณน้ำกับน้ำคลองหน้าเฮือนฮะละวิทย์น้ำล้างน้องล้างตัวเองอาบน้ำโอ้ยมีความสุขเด้เพิ่นว่าน้ำกับไหลปานนี่น้ำกับสะอาดปานนี่ล้างจนเกียงทูจนบ่ขี้ไข่สิบ่มีออกเมดพุ่นล่ะย้อนว่าน้องกินขี้ไก่เข้าไปในท้องย้อนว่าน้องยำขี้หมาอยู่ในปากมันสิมีโอกาสกืนปลึดปลึดเข้าไปในท้องบ้าบ่ได้แล้วทั้งในท้องมันต้องสกปรกเพิ่นว่าก็เลยเอามีดมาปาดท้องน้องเอาใส่ออกมาปีนออกมาล้างล้างใส่เอาขี้ไก่ออกเอาขี้หมาออกเอาขี้ดินขี้ดอนที่มันอยู่ในท้องน้องออกให้หมดจัดการเรียบร้อยกระยัดใส่เข้าไปไว้ในท้องน้องคือเก่าไปไปน้องเอ้ยอย่าปากอย่าตีงเด้ออย่าให้เด้อน้องเด้ออือเอาน้องมานอนไว้ในอู่เอาผ้าปกแล้วก็นอนขาไกวห่างไกวอู่ถ้าแม่กลับมาจากนาอย่างสบายอารมณ์คักคักคักน้องนี่บ่ปากบ่ตีงเลยเพิ่นว่าเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกีตสนกรับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยและเช่นเดียวกันตั้งอยู่ติดกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีทั้งชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์มืดนะครับยังไม่ผลิตแบบสเปรย์เหลือแต่แบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้หรือแขนหักขาขลุ่ยครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและลูกกลิ้งของนุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับหรือซีสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับข่าวข้นคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมื้อนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันมื้อนี้วันที่21กันยายนเป็นวันที่264ของปีพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามาถึง264วันแล้วได้อีโพเอ้ยอีเมเอ้ยยังคงเหลืออีก100วันจะถึงวันสิ้นปีใน100วันนี้จะเป็นวันของเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระเมตตาของพระองค์และฝากทุกเรื่องราวนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พี่น้องเคารพนับถือนะครับและที่สำคัญสิ่งที่เราทำดีในวันนี้ด้วย21กันยายนวันนี้ในอดีตมีอะไรบ้างมีอย่างเกิดขึ้นแน่นะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันเริ่มที่ปี2529องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสันติภาพสากลเพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิงหยุดใช้ความรุนแรงทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็ได้แล้วก็หยุดทำการสงครามตลอดวันซึ่งก็นอกจากนี้ก็ยังเชิญประเทศสมาชิกหน่วยงานสหประชาชาติชุมชนและองค์กรอิสระได้เฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลกวันนี้สงครามต่างๆจะยุติหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปหรือว่าจะลืมแล้ววันสันติภาพเนาะอีเมเนาะนะครับเวลาผ่านไปบางเทื่อมันก็ลืมได้วันที่21กันยายนปี2480ครับวันนี้ The Hobbitหนังสือนวนิยายแฟนตาซีของ J.R.R. Tolkien วางแผงเป็นครั้งแรกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์แห่งวงแหวนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของฮอบบิทที่ชื่อว่าบิลโบ แบกกินอันนี้เพิ่นออกเดินทางในนิยายนะครับออกเดินทางไปค้นหาสมบัติยังดินแดนตะวันออกใน Middle Earth กับเพื่อนๆคนแกระและพ่อมดนั่นเองครับชื่อพ่อมดแกนดัฟจนกระทั่งได้ครอบครองแหวนในหนังสือเล่มนี้ก็มีภาพประกอบที่โทคีนวาดด้วยตนเองนิยายชุดนี้ของโทคีนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่งผลให้เขามีชื่อเสียงไปทั่วเกาะอังกฤษผลงานของโทคีนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะมักจะเป็นเรื่องราวการผจญภัยแฟนตาซีและก็สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความรู้ทางภาษาศาสตร์ทางวรรณคดีโบราณของอังกฤษของเยอรมันและก็ตำนานเทพอุปกรณ์นำของนอสอันนี้เป็นประสบการณ์บวกกับจินตนาการและทัศนคติต่อโลกมนุษย์อาทิความรักในธรรมชาติกิเลสตัณหาของมนุษย์การแย่งชิงอำนาจของมนุษย์ความคิดต่อต้านอุตสาหกรรมส
ซึ่งเขาซ่อนไว้ระหว่างบรรทัดได้อย่างแนบเนียนจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งแฟนตาซีสมัยใหม่ระดับสูงด้วยนะครับและเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2528โกเล้งคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอายุ80 90คงจะจำกันได้ดีครับซึ่งเป็นนักประพันธ์ชาวจีนเสียชีวิตในวันนี้เมื่อปี2528ทรงเอียวฮวาเจ้าของนามปากกาโกเล้งนักประพันธ์นิยายกำลังภายในของชาวจีนไต้หวันเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งโกเล้งเกิดที่ฮ่องกงครับในปี2480พออายุได้15ปีก็ย้ายไปอยู่ที่เกาะไต้หวันครอบครัวมีฐานะยากจนเขาต้องทำงานหาเงินไปเรียนหนังสือจนจบสาขาภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจากนั้นก็ได้ทำงานเป็นบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดฐานทัพอเมริกันที่กรุงไทเปทำให้มีโอกาสหาความรู้ด้านวรรณกรรมและนวนิยายตะวันตกในปี2503เขาตีพิมพ์นิยายเรื่องแรกโดยใช้นามปากกาว่าโกเล้งในช่วงแรกๆนิยายของเขายังเป็นแนวบู๊ล้างแค้นแบบธรรมดาจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จจากนั้นก็พัฒนาฝีมือเรื่อยมาแทรกคติเตือนใจแฝงคุณธรรมนมิตรและเทคนิคการเดินเรื่องแบบภาพยนตร์จนกลายเป็นแนวทางของตัวเองเช่นลิตมีดสั้นดาบจอมภพจอมดาบหิมะแดงแล้วก็เซียวจับอีกหนึ่งจอมโจรจอมใจเล็กเซียวหงนี่คือผลงานของเขานะครับซึ่งผลงานของโกเล้งโดดเด่นในการนำเสนอเรื่องราวธรรมดาในชีวิตมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งซ่อนปรัชญาคมคายสะท้อนเบื้องลึกของจิตใจมนุษย์ผ่านภาษาที่สวยงามอีกทั้งโกเล้งก็ยังมีความสามารถในการสร้างบุคลิกภาพของตัวละครได้อย่างชัดเจนมีเลือดเนื้อและมีอารมณ์ความรู้สึกสมจริงแม้โกเล้งจะรู้สึกขมขื่นในฐานะที่เป็นนักเขียนนิยายกำลังภายในซึ่งสายตาของคนทั่วไปในสมัยนั้นมองว่าด้อยค่าไม่ใช่วรรณกรรมภายหลังเมื่อรูปแบบการเขียนของเขาถูกลอกเลียนโดยนักเขียนรุ่นใหม่ผลงานของเขาจึงเสื่อมความนิยมลงประกอบกับนิสัยใจกว้างคบคนทุกระดับรักสุรานารีแม้จะมีรายได้จากงานเขียนแต่เขาก็ใช้มันไปกับการนี้จนไม่เหลือทุกคราวที่สุขเศร้าเหงาหรือทำงานจำต้องยกจอกสุราขึ้นดื่มภายหลังจึงเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งในวัยเพียง48ปีนั่นเองนั่นคือเรื่องราวของโกเล้งนักประพันธ์ชาวจีนผู้ได้รับขนานนามและก็ได้รับความนิยมชมชอบมาหลายยุคหลายสมัยเป็นภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนิยายที่เขาเขียนมาหลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ก็จบชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังนำมาฝากเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจสำหรับหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบ

ทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพจสถานีตำรวจภูธรกุสุมานจังหวัดสกลนครรวมไปถึงสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เมื่อคืนและก็เมื่อวานตอนเย็นๆฝนกระหน่ำลงมาฟ้ารั่วรามสุรและเมฆขราทำงานหนักนะครับเมื่อวานนี้ฟ้าร้องคำรามลั่นจนต้องปิดสถานีวิทยุในช่วง16:30 น.โดยประมาณนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวันนี้21 กันยายนบ้านเฮาก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมเหมือนเมื่อวานนี้10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่26 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ40แต่ไม่เกินร้อยละ60ครับร้อยละ60ถึงร้อยละ60ครับโดยมีฝนตกหนักบริเวณตอนล่างของภาคก็จะมี24-25ประมาณนี้นะครับ24-25 กันยายนก็จะมีฝน 40-60% ของพื้นที่ลมความเร็วก็ยังคงอยู่ที่10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็อาจจะมีฝนตกในบางคืนแต่เมื่อวานเหมือนกับฝนสั่งฟ้านะครับอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามทางพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ครับก็บอกว่าอุตุเตือนไทยเจอฝนตกหนัก4ภาคเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเตือน4ภาครับมือฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทะเลอันดามันคลื่นสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งวันถึงวันที่20กันยายนนะครับอันนี้ก็นะครับน่าจะผ่านมาแล้วอาจจะผ่านมาแล้วแต่ว่าก็พาดหัวข่าวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าพยากรณ์อากาศถึง6 นาฬิกาวันนี้นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคเหนือนี่มีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรครับจะมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ด้วยโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็จะเน้นที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและก็สกลนครของเรานะครับก็จะมีฝนตกคาดนะครับคาดอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็คงดูสภาพความเป็นจริงในช่วงของเที่ยงวันแล้วก็บ่ายเช้าก็อาจจะมีแสงแดดออกมาบ้างนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับซึ่งก็นำมาจากโป๊ปรีพอร์ตครับได้รายงานว่าช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์20กันยายนเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมานำคริสตชนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันซึ่งพระวรสารเมื่อวานนี้เป็นอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นบางคนก็ไปทำงานตั้งแต่เช้าบางคนก็มาทีหลังและบางคนเพิ่งเข้ามาทำงานในตอนใกล้ค่ำแต่สุดท้ายกลับได้รับค่าจ้างเท่ากันซึ่งใจความสำคัญของสิ่งที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันเมื่อวานนี้ก็คือพระองค์ทรงยกอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นเจ้าของสวนจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกับคนทำงานทั้งวันแต่กลับให้คนที่มาทำงานทีหลังเท่ากันพร้อมตั้งให้จ่ายคนที่มาทีหลังก่อนเพื่อให้คนที่มาก่อนเห็นว่าความดีของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เฉพาะคนที่เราคิดว่าสมควรได้รับเท่านั้นและพระองค์ยังทรงเตือนคนที่คิดว่าตัวเองมาก่อนอย่าคิดว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดเกิดจากความสามารถของตัวเองหรือคิดว่าเราสมควรได้รับมากกว่าคนอื่นเพราะพระเจ้ามีวิธีคิดที่ต่างจากเราและพระเมตตาของพระองค์ไปไกลกว่าการคำนวณว่าใครทำมากกว่าแล้วควรได้มากกว่านั่นเองครับและสุดท้ายพระองค์ก็ทรงย้ำว่าเราจะมีความสุขมีสติปัญญาและมีอนาคตที่ดีกว่า
เมื่อความรักเข้ามา

หยุดวิธีคิดแบบคำนวณพระเมตตาของพระเจ้าทำให้เราเลิกตัดสินว่าใครสมควรได้รับอะไรนั่นเองนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนพุทไทยของเราวันนี้ก็คาดว่าพี่น้องหลายชุมชนก็คงจะเปิดคลื่นรับฟังกันได้หลังจากที่เรามีการพัฒนาและปรับปรุงแผงส่งสัญญาณออกไปแล้วพี่น้องหมู่บ้านที่เคยได้รับเมื่อก่อนหายเงียบไปวันนี้ก็คงจะได้รับและกลับมาติดตามรับฟัง FM 88.25 MHz ของเราเช่นเคยนะครับคาดว่าในอำเภอกุสุมานก็เราจะรับได้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลและก็ทางพลนาแก้วทุกหมู่บ้านทุกตำบลส่วนทางนาว่าและก็ศรีสงครามบางส่วนก็คงจะสามารถรับได้อย่างเช่นพูนแพงและบ้านคอก็คงจะสามารถรับได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งมีจำหน่ายแล้วนะครับที่วิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครสำหรับท่านที่ปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวหรือว่าสิเกิดจากอะไรก็ตามนะครับหรือว่าสิเกิดจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหนังเหิงนอนเหิงหรือขับรถนานๆปวดแขนปวดขาโอ้ยใจสีลุสีขาดแล้วหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะเจ็บขาระหว่างขากับเอวคือสีลุดออกจากกันนะครับเอาไปนวดบางๆทาเบาๆนวดบางๆเด้ออีเมเดอร์ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไม่ต้องทาซ้ำทาครั้งเดียวครับไม่ต้องทาซ้ำสำหรับพี่น้องที่แตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดแขนหักขาคอนหรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆก็เอาไปทาได้นะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเรายังผลิตและสกัดจากใบวานซนหรือใบพระพลึงเพื่อบรรเทาอาการปวดใบพระพลึงนี้มีสรรพคุณแก้ปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีพี่น้องปลูกอยู่คางเฮือนแล้วตัดมาลนไฟประคบบริเวณที่ปวดนะครับเราก็สกัดมาเรียบร้อยผสมเข้ากับน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำมีส่วนผสมที่สำคัญเพราะน้ำมันงาดำนั้นมีคุณประโยชน์บรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังได้และที่สำคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อสารเซซามินสารเซซาโมลินช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีเวลาทาในผิวหนังของเรามันก็จะนืดๆในจังหน่อยครับเพราะเป็นคุณสมบัติของน้ำมันงาดำแต่บำรุงผิวได้เช่นเดียวกันเรายังมีน้ำมันระกำผสมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งน้ำมันระกำเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดที่บ่แห้งนะครับและก็บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อตึงหรือเคล็ดข้ออักเสบต่างๆและก็ที่สำคัญครับน้ำมันระกำนั้นยังเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาอีกหลายชนิดเช่นครีมทาแก้ปวดยาหม่องและน้ำมันนวดทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยเราก็เอามารวมกันเข้า3อย่างรวมกันแล้วทำให้เกิดกลิ่นที่มีความหอมครับคล้ายๆกลิ่นน้ำมันมวยเกิดจากความหอมของสมุนไพรล้วนๆไม่มีสารแต่งกลิ่นแต่ประการใดครับก็แนะนำสำหรับท่านที่ต้องการนำไปทดลองใช้ไม่ว่าจะสั่งซื้อเป็นขวดเป็นโหลหรือเป็นแพ็คใหญ่ๆเราก็มีจำหน่ายที่นี่ทีเดียวครับส่วนที่ท่านจะสั่งซื้อไปทดลองนะครับหรือจะไปซื้อด้วยตนเองก็ขอเชิญนะครับที่วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพของเราห่างจากโรงพยาบาลกุสุมานฝั่งเดียวกันเพียง800เมตรเท่านั้นเองเลยปั๊มน้ำมันมานิดเดียวครับเลยศาลาฝั่งเดียวกันกับปั๊มน้ำมันนะครับมานิดเดียวเองครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่วนท่านที่จะสั่งซื้อ Lazada ก็ขายจำหน่ายเป็นเซตนะครับส่งตรงถึงบ้านเช่นเดียวกันส่วนทางใต้แหครับติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สทต้อยสมจิตมังกายครับที่หมายเลข0813800359นี่ก็ส่งตรงถึงบ้านในรัศมี2กิโลเมตรเช่นเดียวกันเอาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้แต่ที่อยากจะทดลองใช้ก็คือเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพลับพรึงของเรานะครับและก็สเปรย์สมุนไพรพระพรึงฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้เด้อนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองจับกุมได้13คดีผู้ต้องหา13รายของกลางยาบ้ารวม13เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายเป็นคดีเสพยาเสพติดส่วนที่สว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า9เม็ดอำเภอพัฒนานิคม3คดีผู้ต้องหา3รายและก็อำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า4เม็ดคำตะกร้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเตางอย2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสองดาว1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนั้นยังรายงานผลการปฏิบัติของตำรวจของตำรวจตระเวนชายแดนและของทหารก็บอกว่าจับกุมได้3คดีผู้ต้องหา3รายของกลางยาบ้า11เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่เพจสถานีตำรวจภูธรกุสุมานจังหวัดสกลนครครับก็พาดหัวว่าพระสงฆ์ถูกทำร้ายร่างกายเหตุเกิดจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นวัตถุหรือมงคลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหตุเกิดเมื่อ19กันยายนเวลาประมาณ21นาฬิกา3ทุ่มครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุสุมานก็ได้รับแจ้งจาก0191ว่ามีพระสงฆ์ถูกทำร้ายร่างกายมีแผลชะกันบริเวณศีรษะและตามร่างกายที่วัดกรุงศรีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครก็นำกำลังส่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกุสุมานเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรพร้อมชุดสืบสวนและชุดสายตรวจสถานีตำรวจภูธรกุสุมานก็ไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งทราบว่าเวลาประมาณ20นาฬิกา50นาทีขณะพระสงฆ์ประสบผู้ประสบอุบัติเหตุกำลังจำวัดและหลับอยู่นั้นรู้สึกเหมือนถูกฟาดที่บริเวณหน้าแข้งและศีรษะก็เลยตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดและร้องตะโกนให้คนช่วยจากนั้นผู้ก่อเหตุจึงวิ่งหลบหนีไปเห็นเป็นชายวัยกลางคนไม่เห็นใบหน้าแล้วจึงไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเรียกรถกู้ชีพเพื่อนำส่งโรงพยาบาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ทำการเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆพร้อมคำให้การของชาวบ้านในที่สุดก็สามารถระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุได้และเมื่อวานนี้20กันยายน2569เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกุสุมานก็ได้จับกุมชายวัยกลางคนอายุ42ปีเป็นราษฎรบ้านกรุงศรีหมู่ที่1ตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครจับได้พร้อมของกลางมีไม้ฟืน1ท่อนยาวประมาณ80เซนติเมตรด้วยกันนะครับเสื้อและกางเกงที่สวมใส่ขณะก่อเหตุและก็ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็ได้รับข้อหาหรือได้รับกระทงก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เรื่องของเรื่องก็เกิดจากคนที่ก่อเหตุก็บอกว่าตนเคยรับใช้ไม่ใช่ตนเคยรับวัตถุถือว่าเป็นมงคลหรือไม่ก็ไม่รู้มาจากพระสงฆ์รูปดังกล่าวเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าเป็นวัตถุมงคลนะสาวหลงสาวรักว่าอย่างนั้นนะครับตนก็เลยไปรับมาจากพระรูปดังกล่าวเพื่อเอามาทำให้สาวรักสาวหลงอย่างที่มีสรรพคุณกล่าวเอาไว้แต่เมื่อนำวัตถุดังกล่าวไปใช้แล้วปรากฏว่าไม่ได้ผลอย่างที่คาดนะครับหรือว่าสาวจะด่ากลับตกหน้ากลับหงายหลังก็ไม่รู้เนาะคราวนี้หนุ่มก็เลยเกิดความแค้นใจเพราะว่าถูกประสงค์รูปดังกล่าวหลอกเอามาได้ก็เลยเกิดความโมโห
ตัดสินใจลงมือทำร้ายพระสงฆ์รูปดังกล่าวนะครับอ้าวอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำส่งตัวผู้ต้องหาให้แก่พนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับบริเกี่ยวเขาแล้วเนาะมีข้อหาเพิ่มเข้ามาอีกไปทำร้ายพระพระนี่ก็นึกว่าจะเสกไปแล้ววัตถุเสกไปแล้วจะทำให้สาวรักสาวหลงได้เนาะเอ้าอันนี้ก็ได้ยังมีในชุมชนของเราอยู่นะครับไปที่นครพนมจัดสะออนรัน2569ครั้งที่9อันนี้เพื่อชูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัมผัสเส้นทางวิ่งริมโขงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมื่อวานนี้เวลา 5:30 นาทีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวสะออนรัน2569ครั้งที่9โดยมีนางสาวนงนุชศรีทาน้อยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนางสาวเสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิ่งตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนู่นนะครับที่ลานพญานาคหรือลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกิจกรรมการวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นโดยบริษัทRed Raceสปอร์ตจำกัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททหาร3ตัวซึ่งก็อยู่ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทศบาลเมืองนครพนมนะครับสำหรับเขตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดูแลนอกจากนั้นก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินสำคัญของจังหวัดนครพนมผ่านกิจกรรมการวิ่งนี่แหละการวิ่งมันเชื่อมโยงการออกกำลังกายกับการท่องเที่ยวได้เขาก็เลยจัดวิ่งตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัดนครพนมอันเป็นการนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดด้วยสำหรับกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน3ระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ21กิโลเมตรโดยเส้นทางการแข่งขันพาดผ่านบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงสถานที่สำคัญของจังหวัดซึ่งนักวิ่งก็ได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามและวิถีชีวิตของเมืองนครพนมควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวแหลนตั้งแต่ตอน 5:00 น.อีเมนอโอ้ยบรรยากาศก็ดีสายมานะครับบรรยากาศของการวิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงลมเย็นๆบุกช่วยพัดทิวทัศน์สวยงามไม่ธรรมดาเอ้าอันนี้ที่นครพนมนะครับไปที่เรื่องของการจับแก๊งโจรกรรมข้ามชาติครับนะครับแก๊งจับโจรโจรกรรมข้ามชาตินี่กองทัพเรือก็บอกว่าสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติชายแดนจันทบุรีจับได้ผู้ต้องหา5รายยึดรถจักรยานยนต์ได้4คันพร้อมยาไอด้วยโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือก็บอกว่ากองทัพขอไปครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็ได้จัดกำลังเฝ้าตรวจและสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าหรือนำรถจักรยานยนต์ที่ได้จากการโจรกรรมนี้ออกนอกราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่เขาเสือหมอบอยู่ที่โน่นนะครับตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบจักรยานยนต์2คันและรถยนต์อีก1คันเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจสอบและสามารถควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องได้4รายพร้อมตรวจยึดยานพาหนะไว้เป็นของกลางจากนั้นก็ขยายผลเข้าไปตรวจสอบที่พักในพื้นที่บ้านบึงฉนังตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนก็สามารถควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มอีก1รายรวมเป็น5รายซึ่งก็เป็นชาย4รายและก็หญิงอีก1รายจำนวนนี้เป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายด้วยกันของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์4คัน
รถกระบะ1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่องยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์จำนวน1โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ารถจักรยานยนต์2คันมีการแจ้งโจรกรรมไว้ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแกลงและสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาจังหวัดระยองส่วนรถจักรยานยนต์อีก2คันและรถยนต์กระบะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติและแหล่งที่มาครับจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การตระเวนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามความต้องการของผู้สั่งการการลำเลียงรถจากพื้นที่จังหวัดระยองมารวบรวมไว้ในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีตลอดจนการนัดหมายเพื่อเตรียมลักลอบนำรถออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการสอบสวนและขยายผลต่อไปนะครับอันนี้ก็มีให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเบิ่งแย่งเอาเด้ออีเมเดอร์รถเจ้าก็ได้ว่าจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เริ่มใช้1ตุลาคมนี้จ่ายอะไรบ้างนะครับมีสิทธิประโยชน์ด้านการดำรงชีพพื้นฐานมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคนะครับมีสิ่งเหล่านี้ที่ใช้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติครับเขาบอกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรายเดิมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามครับข่าวก็บอกว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรคนจนรายใหม่นั้นจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโดยทำได้2รูปแบบยืนยันตัวตน eKYC อันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับเปิดใช้ G-Wallet เพื่อใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหากผู้ผ่านสิทธิ์ประสงค์จะเลือกใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางนี้จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนตามที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อน 2. หน่วยงานลงทะเบียน5ธนาคารครับใครที่ไม่มีหรือใช้เป๋าตังไม่เป็นมีแอปพลิเคชันหรือทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารครับ 5. ธนาคารที่พร้อมจะบริการธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตลอดจนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอันนี้5ธนาคารเดินไปเลยครับพ่อใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับ1ตุลาคมนี้นะครับทั้งรายเก่าและรายใหม่แต่ต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนให้เรียบร้อยนะครับได้สิทธิ์อะไรบ้างหลายท่านก็อยากจะทราบอีเมลก็อยากหูเนาะเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด300บาทต่อคนต่อเดือนครับ 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด80บาทต่อคนต่อ3เดือน3วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทมีอะไรบ้างรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือกสมกรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกสรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนอันนี้ที่กรุงเทพนะครับอย่างเช่นBTHรถไฟฟ้ามหานครและบริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสนามบินจำกัดนอกจากนั้นก็ใช้ได้กับรถไฟใช้ได้กับรถเอกชนร่วมขสมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครรถเอกชนร่วมบกสและรถจนเอกชนรถสองแถวรับจ้างก็ใช้ได้เรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถครับ4มาตรการการบรรเทาภาระค่าไฟอันนี้อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟทั้งหมดเขาจ่ายใ
บัตรสวัสดิการจ่ายให้315บาทเกินนั้นจอ.จ่ายเองนะครับ5มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้รับสิทธิ์ยังคงรับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะชำระส่วนเกิน100บาทด้วยตนเองหากใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็นำเล่าฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพไปที่ข่าวต่างประเทศครับข่าวต่างประเทศยังมีอีกหลายข่าวสำหรับข่าวในประเทศไทยของเราเดี๋ยวขอไปที่ข่าวต่างประเทศเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับยังมีเรื่องของการยืนยันเป๋าตังค์กันไทยช่วยไทยพลัสนะครับยังมีข่าวอีกมากและก็เรื่องของประกันสังคมเช็คสิทธิ์ภายใน3นาทีมาที่ข่าวต่างประเทศแต่เกี่ยวข้องกับไทยทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับศุลกากรฮ่องกงยึดช่อกัญชาเป็นช่อดอกกัญชาล็อตใหญ่สุดในประวัติการมูลค่า534ล้านบาทซุกในตู้สินค้าเดินทางมาจากประเทศไทยครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนได้ตรวจยึดช่อดอกกัญชาต้องสงสัยราว535กิโลกรัมมูลค่าประเมินแล้ว125ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราวๆ534ล้านบาทไทยที่ศูนย์ตรวจสอบสินค้าทางเรือของศุลกากรหุยยงหรือไควซิงเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งก็ถือเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้เรียกตรวจตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางเรือขนาด40ฟุตซึ่งสำแดงรายการสินค้าว่าเป็นกล่องเก็บอุณหภูมิส่งมาจากไทยถึงฮ่องกงโดยตรวจพบช่อดอกกัญชาต้องสงสัยดังกล่าวถูกบรรจุในถุงสูญญากาศและซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องเก็บอุณหภูมิทั้งนี้มีการจับกุมผู้ต้องหา3รายที่เกี่ยวข้องได้แก่ชายท้องถิ่น2รายอายุ21ปีและ47ปีตลอดจนชายชาวเวียดนามวัย44ปีนี่คือสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์รายงานมานะครับงามหน้าอีกครั้งสำหรับปตท.ประเทศไทยครับโครงข่ายไฟฟ้าทั่วทวีปเอเชียตอนนี้กำลังตึงตัวอย่างหนักครับเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเทคโนโลยี AI และ Data Center ที่กำลังเป็นข่าวคลึกโครมกันนะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk andIndustry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟริสซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และก็ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัวไปBMI ก็ยังคาดการว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 2.9 มาเลเซียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียออสเตรียก็จำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้านั่นเองครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Center นะครับกินไฟป่านเงือกครับสิงคโปร์แอร์ไลน์คว้าสายการบินดีที่สุดในโลกครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เป็นการจัดอันดับของ SkyTrackเป็นครั้งที่6ที่ได้รับรางวัล นี้แล้วนะครับของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางทั่วโลกกว่า24ล้าน8แสนคนด้วยกันซึ่งทั้งหมดนี้ร่วมประเมินสายการบินกว่า300แห่งด้วยกันนอกจากนี้สายการบินสกู๊ตซึ่งเป็นสายการบินทุนต่ำในเครือของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ยังคว้ารางวัลสายการบินทุนต่ำในระยะไกลยอดเยี่ยมเป็นปีที่6ติดต่อกันอีกด้วย
อีกทั้งยังคว้ารางวัลอันดับ2สายการบินทุนต่ำยอดเยี่ยมโดยเป็นรองแอร์เอเชียของมาเลเซียและก็วูแอร์ลิงแอร์ไลน์ของสเปนด้วยนะครับเอาใครที่จะเดินทางครับพิจารณาสายการบินที่ได้รับการยืนยันว่าคว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีเอาไว้เดินทางนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนบุไทยมื้อนี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามวันหน้าเราจะกลับมารับใช้ใหม่วันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยทาบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหันละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พ่อครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อย

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าวานสนวานทีเวลาแขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่องทอง

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยวอลให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพตำบลกุสุมานและตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนรอนให้มากู้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเนี่ยโตบ่

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีเลยยิ้มอายุก็ยืนยาวโดยเฉพาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายุจะยืนนานเป็นร้อยปีกราบผมงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังอีปูอีเมะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณพแรว1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนต์ซื่นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีหรือพักพิงใจโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าล่าล่าผู้หน้าตาดีเหตุผลที่เป็นลูกเขยล่าได้บอกให้อีเมฟังแล้ว พอได้รับมรดกหลายคู่มู่กันเลยเป็นลูกเขยล่าดีกว่า ลูกเขยของเอตเวนอีเมเนาะบรรยามอีเมปันมรดกเคยหรือด้วยลูกเขยล่าได้หลายได้ลูกสาวล่าก็ได้หลายกันนี่แหละก็ได้ตั้งใจที่เป็นลูกเขยล่าสนดอกอีเมเอ้ย ความสุขความมนต์ซึนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz วิทยุมีสร้างตะแหนงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงคลื่นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบและประทับใจเช่นเดียวกันฟังเพลินไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมิคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครเท่านี้ความสุขก็มาใกล้คุณแล้วครับเดียวกันวิทยุมีสังเทแหนงแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และเช่นเดียวกันนะครับยังมีคุณพ่อที่ปรึกษาของเราโดยมีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงขอบคุณไปทางคณะคุณพ่อที่ปรึกษาของเราคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและเช่นเคยหนุ่มน้อยคนบุไทยกราบงามๆด้วยความเคารพนำความสุขความมนต์ซื่นมาฝากมาตอนในช่วงเวลานี้ขอให้มีรอยยิ้มขอให้มีความสุขทุกมองทุกบ้านผ่านคลื่นของเรานะครับพี่น้องที่หนังรถใส่รถใส่ถนนขอให้มีความสุขพี่น้องที่อยู่ในหนองหารนั่งเรือ เปิดวิทยุฟังอยู่กลางหนองหารก็ขอให้มีความสุขอะไรวะบวกไหมบวกมือทักด้วยดิอีคอยอยู่ทั้งอากาศดิเลี้ยวขึ้นมาเบิ่งดู ขอให้ปลาหลายๆได้พี่น้องทางประมงได้ทำการประมงก็ขอให้ได้ปลาเต็มเรือกันแล้วกันเนาะแม่ทั้งอยู่เฮือนก็สิได้ขี้ข้านหดคายพุ่นแล้วโมเมนต์ขี้ขานตัดทิมคำนี้ตัดคำว่าขี้ขานออกเนาะต้องใส่คำว่าขี้ทางขายมันจะเมียนได้เนาะขอความสุขจงเป็นของทุกท่านนะครับพี่น้องที่ใส่รถใส่ถนนเด้อขอให้มีความสุขในการเดินทางถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทั้งคนขับและผู้ที่โดยสารพี่น้องที่อยู่โดยสารก็เบิ่งจับเจือละบ่จอดรถยังบ่สนิทก็จะฝ่าโดดลงไปได้อายุหลายแล้วบ่ธรรมดาได้คุกกบได้อีแม่เอ้ยโอ้ยอีแม่สิค่อยลงดอกยันแต่บักหำค่อยนี่ละเราได้พี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 100 FM 88.25 MHz นาโฟเรดิโอเด้อขอส่งความสุขความมนต์ซื่นไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องโซนทั้งโพธิไปสารโพนแพงพี่น้องทางบ้านคอพี่น้องทั้งโซนทั้งศรีสงครามเป็นบางส่วนพี่น้องทั้งนาว่าเป็นบางส่วนนะครับและก็พี่น้องทางโพนนาแก้วทุกหมู่บ้านพี่น้องทางอำเภอกุสุมารทุกหมู่บ้านพี่น้องทางนาล้อมได้ยินหนุ่มนาคนผู้ไทยอยู่บ่เอาได้ยินอยู่กันยกไม้ยกมือได้ยิ้มแม่ยิ้มแม่เอ้ยยิ้มฟิดปิดมาทางนี้แน่
พี่น้องทั้งอำเภอกุสุมารทั้งอำเภอครับส่งความสุขความมวลซื่นหาเด้อทุกมงทุกบ่อนรวมไปถึงพี่น้องที่เป็นพลังเงียบด้วยนะครับทุกท่านทุกที่ไม่ได้ส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชัน LINE วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง10450 MHz ซื้อ LINE เด้อนะครับโทรมาเบอร์นี้ไลน์เบอร์นี้ส่งข้อความมาเบอร์นี้แต่ถ้าโอนเงินอีกเบอร์นะครับคนละเบอร์เอ้ยมาเธอแรกก็อยากให้โอนเงินแล้วเนาะว่าซะเนาะสิงโอนไวนี่บ่ได้ถามกันได้ถูกใจแล้วโอนเลยเพิ่นว่าบางคนอ้าวขอส่งความสุขความมนต์ซื่นให้พี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีบาดประบาดแต่ไม่ปรารถนาดีและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมนวดครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาแล้วดีทาแล้วติดใจบอกต่อส่งต่อกันไปด้วยอุดหนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยจะได้ยิ้มเปิดยิ้มเป้ยยิ้มฟิตปิดฟิตปิดอย่างมีความสุขความสบายใจกันต่อไปแบบนานๆเดอะอีเมเดอร์

ินแล้วตกใส่นะอ้าวลูกน้อยคนผู้ไทยทำไมห้าวจังวะเฮิงๆกินยินเสียงเจอะเจอะเนาะแสดงว่ามีความสุขขนาดได้หากเพื่อนว่าก็อยากให้อีเมยิ้มฟิตปีดฟิตวิตนำนี่แล้วสองเพลงคึกคักเนาะแมนว่าหันลิ้นผิดมองได้หันคึกคักเนาะบ่แมนคึกคักโอ้ยเอาส่งความสุขความมนต์ซื้อหาคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวและคุณบ่าวคุณแพรวนะครับด้วยสองงานเพลงเพลงแรกนี่นกพรพนากวักมือเอาได้มามาอายมาเที่ยวเฮือนค่อยมาเที่ยวบ้านค่อยเราได้ชวนบ่าวเที่ยวบ้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยงานเพลงของไผ่พงศธรสาวเย็บผ้าเพลงฝากเพลงนี้ให้เพราะว่าเห็นพี่น้องเย็บผ้าเย็บปักทั้งร้อยนี่กว่าสิได้ลุกหนังได้โอ้ยเจ็บหลังเจ็บแอวได้เพิ่นว่าขึ้นฮอดตุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เด้อฝากเพียงไงสู่เจ้าเราได้เอาหมองใดในอำเภอใดแน่หมู่บ้านใดแน่นี่เย็บผ้าหรือมันมีแต่ทางหน้าโพบ่ทางหน้าโพนี่เย็บผ้าหลายกันได้พี่น้องทั้งสกลก็เย็บหลายเนาะแต่ละบ้านก็โป้ยรับเอาผ้ามาเย็บเนาะบางคนก็เย็บเป็นอาชีพเลยทางหน้าโพนี่เย็บเป็นอาชีพเลยก็มีได้ขี้ทางเอาเงินทั้งปีบ่ได้ไปใส่หนังอยู่แต่มองเก่าไปทั่วแต่ได้โทรศัพท์มือถือเวลาพักกันแล้วเนาะไปไลฟ์เบิ่งดูสูเขาโพสต์ผลือเพิ่นว่าได้ผู้สูงอายุก็จะมักเล่นมือถือเนาะiPhone iPad ก็เล่นลงไปแล้วอีเมลเอ่ยความสุขของสุเจ้าเด้อขอให้มีรอยยิ้มขอให้มีความสุขในแต่ละวันแต่อย่าลืมเอ็ดกับเขากับป่าเฮ้ยอีโพกินเด้อเราหายได้ยังมือแรงมาว้ายคือบ่หาข้าวหาปลาให้กินนี่ว่าเสร็จมั่วแต่เล่นโทรศัพท์อยู่หันละบ่เห็นบ่ท้องมันห้องนี่ก๊อกก๊อกอยู่ดิเพิ่นว่าจังสันละเด้ออย่าลืมกับเขากับป่าได้วันนี้วันที่21กันยายนที่เปิดเพลงคึกคักนอกจากฝากให้พี่น้องทุกชุมชนได้ฟังแล้วรวมไปถึงพี่น้องที่แนะนำกันมาแล้วนะครับก็ยังส่งกำลังเจอไปถึงพี่น้องที่ เรียกว่ามีวันฉลองศาสนนามของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ด้วยนะครับพี่น้องทางคาทอลิกของเราวันนี้ฉลองท่านนักบุญมัทธิวอัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสารนะครับขอร่วมยินดีกับผู้ที่มีศาสนนามของท่านนักบุญมัทธิวด้วยนะครับทางนาปัดวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ 88.25 เมกะเฮิรตซ์ต่างก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยการเปิดเพลงจากข้อรำพึงโดยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประกอบบทพระวรสารวันนี้ประกอบกับข้อรำพึงของวันนี้ของท่านนักบุญมัทธิวอัครสาวกนะครับเช่นเดียวกันมูนี้นอกจาก

ฉลองท่านนักบุญมัทธิวแล้วพี่น้องครับวันนี้นี่ข้าวยิ่งกันมื้อแรงนี่คือสิบ่มีเนาะสงครามคงจะไม่มีผมก็คาดว่าคงจะเงียบสงบมิจิลีทุกประเทศทั่วโลกคาดไว้นั้นเด้คาดนะครับบ่แม่นไทยได้คาดนะครับเพราะวันนี้21กันยายนตั้งแต่ปี2529เป็นต้นมาทั่วโลกนะครับประกาศวันนี้ว่าต้องเป็นวันสันติภาพสากลนะครับต้องเป็นวันสันติภาพสากลนั่นก็หมายความว่าขอให้ประชาชนทุกประเทศบ่ได้แม่นทหารตำรวจได้ขอให้ประชาชนข่าวเขาบอกมาแบบนี้ที่จริงแล้วมันต้องขอให้นักการเมืองผู้เป็นผู้นำประเทศคุณได้บ่แม่นประชาชนเนาะเอาเปี้ยนไม้ก็ได้เนาะเป็นผู้นำทุกประเทศและทุกประเทศหยุดยิงหยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลกและหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวันนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังเชิญประเทศสมาชิกหน่วยงานองค์กรสหประชาชาติต่างๆชุมชนและองค์กรอิสระต่างๆเฉลิมฉลองร่วมมือกันสร้างสันติภาพโลกนะครับฝากอย่างเดียวเนาะยานอย่างเดียวครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพยานว่าไม่อย่างวันที่เป็นเสือกระดาษนะครับวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้ก็หน้าเงี้ยวเคี้ยวงอเข้าหากันว่าซั่นแม่นอยู่สุภาษิตนี้อยู่บ่นางเหี่ยวเขียวหยังล่ะเขียวขมวดเข้าหากันเนาะคิ้วเนาะคิ้วเนาะมันต้องขมวดได้เนาะบ่แม่นเขียวเนาะยิงเขียวเข้าหากันนี่สัญลักษณ์ของความโกรธได้คิ้วยนต์เข้าหากันนี่แสดงถึงความงึดหลายงึดแหงก็เปลี่ยนไปเลยล่ะเนาะความหมายก็ได้เอาเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่ชอบนินวนิยายตอนผมยังน้อยฮะแล้วก็ตอนเฮ็ดงานโรงพยาบาลกุสุมานครั้งแรกมีอายคนหนึ่งมักอ่านหนังสือป้อเรื่องอย่างว่าติบ่ว่าสิเป็นเรื่องของฤทธิ์มีสั้นดาบจอมภพดาบหิมะแดงเสี้ยวเล็งหนึ่งที่จริงมันซื้อเสี้ยวจับอิดหนึ่งได้เสี้ยวเล็งหนึ่งแหละหรือจอมโจรจอมใจเล็กเสี้ยวหงหลายคนหูจักเป็นอย่างดีแน่ออกมาเป็นนางจีนนี่โอ้ยตอนผมผู้บ่าวสำน้อยนี่จบป.4 ป.5 นี่ป.4 ไม่เนาะยังบ่ขึ้นป.5 เนาะตอนนั้นมันมีป.7 นำได้สมัยรุ่นตะกี้เนาะจบป.4 นี่ก็โยเป็นผู้บ่าวแล้วได้เนฟวีแล้วได้ไปเดียวงานเอ้ยเขาออมพากับไปซีกพาเขาแล้วนะเขาไปเบิ่งนะอยากเบิ่งนางจีนเยอะจักเยอะจักกันนะขึ้นหลังควายเนี่ยก็ป้อยภาคขนาดเลยมักมหามักได้หนังพวกนี้ก็ได้ตะกี้ก็ได้เนาะนั่นก็คือการประพันธ์ของกูเลงครับซึ่งวันนี้เป็นนักประพันธ์ชาวจีนเสียชีวิตลงแล้วนะครับเมื่อปี2528นามปากกากูเลงเสียชีวิตวันนี้ด้วยกันนะครับเขาเป็นนักประพันธ์ชื่อดังแต่ว่าเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังด้วยโรคตับแข็งวัย48ปีอายุดำ48ปีก็เป็นโรคตับแข็งแล้วได้อีเมย์เป็นยังโยกินเหล้าหลายนี่แล้วเอากึบกึบกึบประสันอีพ่ออีแม่ขันเจ้าบ่อยากตับแข็งกะโยอย่าไปกึบหลายได้ประสันอันเว้ามากอะแม่ชื่อเสียงจะโด่งดังขับฟ้าผู้คนจะรู้จักมากมายแต่ถ้ากึบเข้าไปตลอดมันก็เงินเก็บกับบ่เหลือได้คือโกเล้งนี่แล้วโกเล้งกับเงินเก็บไม่เหลือได้อีเมย์ได้มาเท่าไหร่ก็เข้ากับเล่าข่าวมืดโอ้สมัยตะกี้แล้วคือบ่ต้มกินเนาะโกเล้งนี่โอ้ยแต่ว่าชื่อเสียงของการประพันธ์นี่เรื่องลือไกลอีแม่ยังหมักเลยนะอีแม่เนาะเจ้าหมักอยู่บ่เล่นท่านางจีนน่ะเจี๊ยกจักเจี๊ยกจักคือสิบ่มักบันไดดอกเนาะอีแม่เนาะอ่ะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเว้าพื้นสาวเย็บผ้าเนาะแน่เด้อฝากความคิดถึงของคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปทางผู้ที่มีอาชีพเย็บปักถักร้อยเด้อหนังยุนได้จักตลอดมือเมื่อเงินบางมือก็ลืมหดกินข้าวคุณได้ฟ้าวเขาเล่งงานมานะถ้าหางเจ็บแข้งเจ็บขาเด้อฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้นะครับครีมนวดสมุนไพรพระผึ่งช่วยได้บ่ต้องเจ็บอีกแล้วเมื่อเจ็บทุกครั้งก็ทาทุกครั้งก็ไปนะครับบ่ต้องไม่มีผลต่อสุขภาพนะครับมีผลไม่มีผลต่อผิวหนังยกเว้นผิวบางและเด็กแรกเกิดเท่านั้นได้ทาเป็นเผ้านี่โอ้ยทาลงไปลดอีเมเอ้ยเพราะบำรุงผิวด้วยมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบม.ย.ห.สบายมากไม่ต้องห่วงเรื่องของการบำรุงผิวและที่สำคัญแล้วเวลาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บขาโตมูนี่
ท่าลดอีเมเอ้ยท่าลดพี่น้องทางหน้าผู้น้อยหันโอ้ยเหลือแต่อาบเพิ่นว่าได้เหลือแต่อาบพี่น้องทางเทพนิมิตเป็นอะไรผมลืมถามท่านสุพจน์ลอยพิลาได้มั้ยนี่มีไผแน่นอนตอนมาตั้งสถานีวิทยุของผมนี่เอาเสาขึ้นแน่เอาอันเฮ็ดบานกระจกหน้าต่างด้วยว่าซั่นหลายคนมาซอยกันคนละไม้คนละมือกว่าจะมีสถานีวิทยุของเราได้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเดี๋ยวส่งเพลงมนต์ม้วนให้เป็นกำลังใจด้วยรวมถึงพลังเงียบของเราและก็ที่สำคัญก็ฝากให้กับกลุ่มหรือศูนย์เดย์แคร์ที่ท่าแร่ด้วยอีพ่ออีแม่ทางเดย์แคร์เด้อส่วนหลายก็สิเป็นอีแม่ฮั่นล่ะไปห้องเพลงแน่ไปเฮ็ดกิจกรรมแน่โอ้ยบ่ธรรมดานะครับเอานะครับเปิดทุกวันสำหรับศูนย์เดย์แคร์อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงคุณพ่อกฤษดาว่องไวไปเมื่อใดก็ยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยเมื่อนั้นได้เป็นอย่างเก่งยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยพี่น้องทางแต่แห่แล้วก็หลายหมู่บ้านเริ่มมาร่วมกิจกรรมกันแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าจนถึง 15:00 นนอทอดบ่ายพุ่นล่ะเขาเถียงกับมีเลี้ยงพร้อมสบายมหาสบายเด้ม้วนมหาม้วนได้อีเมเอ้ย ที่ศูนย์เดย์แคร์ของเรานะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ากพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับเลาะหรือไม่เลาะก็เลาะเอาได้อีเมเดอร์งานเพลงที่นำมาฝากกรุณาอย่าเผลอใจนะครับพร้อมกระท่อมสาวเมินความสุขความมวลซื้นมาพร้อมกับยามมื้อแรงแบบนี้นะครับเย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงเพลงก็คึกคักในจังน้อยบางเพลงก็ได้ตามจังหวะของแสงแดดเนาะอีเนาะแม่นฝนตกคำฝนตกลินมันก็สิเพลงก็เงาๆในจังน้อยได้ผู้ใดที่ใจคอยนำเขาพองใจยังก็อันเปิดเพลงเงาๆเศร้าๆแล้วให้เลยบางคนก็ได้ใจอันนั้นพูดหน้าใจคอยตามใจอ่อนไหวเนาะโอ้ยช่างสันแหละนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามทั้งสองคลื่นของเราแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ด้วยบ่ได้ส่งเสียงบ่ได้ส่งข้อความมาหรือไม่ได้ตอบแชทก็ต้องกราบขออภัยนะครับเนื่องจากว่าไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับในการตอบแชทแต่ถ้าโทรไลน์มาก็สิตอบทันทีได้ในไลน์ป่านนั้นยังบ่เบิ่งไลน์อยู่นะเนาะติ้งๆๆหลายเที่ยวแล้วนะย้อนบางเทื่อก็ปิดเสียงไว้เนาะนะครับวันนี้วันที่21กันยายนเมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนคารวาสก็ได้ฝากสารถึงเยาวชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับโดยมีใจความถึงเยาวชนว่าลูกๆเยาวชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนปีนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติพระศาสนาจักรได้ให้ความสำคัญกับลูกๆเยาวชนเสมอมาดังปรากฏในเอกสารหลายฉบับของพระศาสนาจักรสากลหรือเอกสารของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้เขียนสารถึงลูกๆเยาวชนในโอกาสวันเยาวชนของปีนี้ว่าวันเยาวชนโลกไม่ใช่เพียงเพื่อรวมตัวกันแต่เพื่อยืนยันว่าลูกๆคือปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนาจักรพระองค์เลือกหัวข้อท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วยเพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วจากบทพระวรสารของท่านบุญยอดบทที่15ข้อที่27ซึ่งก็พระคุณเจ้าก็ได้แบ่งปันและก็ส่งสารว่าเป็นการเชิญชวนให้เยาวชนเป็นพยานแห่งความเชื่อซึ่งมีกำเนิดมาจากเรามีมิตรภาพกับพระเยซูเจ้าได้พบปะมีประสบการณ์แห่งความรักกับพระองค์ลูกๆเยาวชนนอกจากได้รับเรียกให้เป็นพยานแห่งความเชื่อแล้วลูกๆยังได้รับเรียกให้เป็นผู้สร้างสันติในสังคมซึ่งโลกเวลานี้ต้องการมากเยาวชนจะเป็นดังผู้สร้างสะพานเพื่อนำความรักความเมตตาความเห็นใจไปยังเพื่อนพี่น้องที่ยากจนผู้อยู่ชายขอบของสังคมผู้ที่มีความทุกข์ซึ่งทุกวันนี้นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการเรียนแบบพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตที่อุทิศตนเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงแต่ตนเองความสุขของลูกๆจะต้องมาจากการให้มากกว่าการเป็นผู้รับทุกวันนี้พระศาสนาจักรเชื้อเชิญให้เราเป็นศิษย์ธรรมทูตเราทุกคนสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีได้ด้วยความเป็นเยาวชนที่มีพลังคือการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนอย่างดีกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ดีและกล้าหาญที่จะเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้คนอื่นฟังกล้าที่จะออกจากความสะดวกสบายเพื่อเป็นประจักษ์พยานรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องในสังคมขอพระแม่มารีมารดาของชาวเราเสนอวิงวอนเพื่อลูกๆเยาวชนจะสามารถดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกที่และปลอดภัยจากพยันตรายทั้งกายและวิญญาณขอให้ลูกๆจงชนะความชั่วด้วยความดีและอย่าท้อถอยเมื่อเผชิญอุปสรรคขอพระเจ้าทรงอวยพระพรบรรดาเยาวชนเสมอพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนคารวาสนะครับและก็ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอบคุณข้อมูลและสารจากเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนเนาะวันนี้เป็นวันสันติภาพโลกบ่ธรรมดาได้แต่ละมือแต่ละมือเนาะ
แล้วก็ยังเป็นฉลองธนบุญมัทธิวด้วยนะครับอ่ะนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเดอร์ยามเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บกระตุนกระตู่ครับหนุ่มนะคนผู้ไทยฝากเอาไปนวดเอาไปทดลองใช้ครีมนวดสมุนไพรรับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยถ้าใช้ดีแล้วฝากบอกต่อแน่ขอบคุณพี่น้องที่ซื้อซ้ำนะครับบางคนก็สองสามเทื้อสี่เทื้อแล้วก็มีได้บางคนก็ซื้อไปลายแล้ว5ขวด6ขวดแล้วซื้อเทื้อละ2ขวด2ขวดบางคนก็จดจดจ้องจ้องเอ๊มันแมนอยู่บ่มันแมนอยู่บ่ลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่เสียหายราคาเพียงขวดละ50บาทแล้วก็ส่งตรงถึงบ้าน08986333490898633349หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อหมายเลขของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเองนะครับและเช่นเดียวกันเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทางลาซาด้าก็ได้แต่พี่น้องทั้งแต่แห่บ่ต้องไปไกลครับให้พี่น้องทั้งแต่แห่ซื้อกับสธต้อยสมจิตมังกายเด้อหรือท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813800359เราไปขายมือใดแล้วก็สิโพสต์ลงในกลุ่มของวิทยุของเราวันนี้ FC มาอุดหนุนครีมนวดจะขวดจะขวดกระว้าไปนะครับทุกมือพี่น้องไปอุดหนุนหลายขอบพระคุณพี่น้องทั้งไปแห่เด้อนะครับเดือนนี้ยังบ่ฮอด5โลเลยเด้เฉพาะสธต้อยเนี่ยยังไม่ถึง5โลแต่พี่น้องสั่งหลายโลเลยเด้สั่งเป็นโลโทษสั่งเป็นโลเนาะจากบ้านนั้นบ้านนี้นํานะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้านะครับสั่งเป็นโลก็จะถูกลงอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าการซื้อทีละขวด2ขวดก็ได้เด้อีเมลส่งคือกันเด้อนะครับก็แนะนำให้ซื้อ2ขวดขึ้นไปมันจะได้คุ้มกับค่าส่งเด้บริษัทขนส่งเขาเอาตั้ง30บาทเพิ่นได้อีเมลเอ้ย ถ้าโทรสั่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่ไกลไปส่งฮอดมองเลยอีเมลเอ้ยไปคุยไปแอนนำหลังจากนั้นก็นั่นล่ะได้ถามสารทุกสุขดิบได้แนะนำวิธีใสโอ้ยมันมวนมหามวนเด้อไปคุยกับอีแม่อีพ่อเด้อบ่ธรรมดาเด้ในความรู้หลายบางคนก็อยากคุดทดวันสนในบ่มู่ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากช่วงนี้นะครับใบฎีกาต่างๆวัดต่างๆก็เริ่มทยอยเอ็นแล้วได้บ่ว่าสิเป็นกฐินเนาะนะครับกฐินพ่อป่าเพิ่นจองล่วงหน้าแล้วทางวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาโดยหนุ่มน้อยเครื่องไทยก็รับเด้อแบ่งเป็นสายเป็นสายให้พร้อมจานหน้า2ให้เรียบร้อยราคาแบบประหยัดได้จากแผ่นจากแผ่นจากผ้าก็ได้คุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้ขอบพระคุณนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับหลายโมงได้เนาะหลายโมงนะครับวัดต่างๆในเขตอำเภอกุสุมานนี่ก็มาหลายวัดนะครับบางวัดก็จ่ายติปหลายก็ฮอดขาจางนะครับถูกใจแล้วว่าซั่นเอาเล้งด้วนเด้อว่าซั่นจ่ายติปเป็นพันก็มีได้ขาจางเฮ็ดบ่ฮอด800ซ้ำนะครับให้เป็น 1,800 ไปเลยโอ้ยกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์หลายวัดก็มาใส่บริการเพราะเราจัดเซตให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาสายใดสายใดมาเราแพ็คให้เรียบร้อยเป็นสายไม่ตกหล่นเลยแถมตื้มให้นำได้บางอย่างก็ได้เนาะเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่ถ่ายรูปทำวีซ่าส่วงนี้ก็มาหลายอยู่เด้มาเอ็ดรูปวีซ่าไปฮ่องกงนี่ก็มาหลายเนาะไปอเมริกาก็ล่าสุดนี้ก็ไปอเมริกาเนาะต้องถามก่อนได้ว่าไปประเทศไหนเราจะส่งไฟล์ให้ตามน้ำหนักของประเทศนั้นและก็รูปแบบของประเทศนั้นด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่เอาไปถ่ายรูปทำวีซ่าหรือติดบัตรสมัครงานต่างๆราคาย่อมเยาชรบก็ราคาย่อมเยาได้ของแต่ละหมู่บ้านไปทั้งเซตลดครึ่งราคาเลยเด้บ่ธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆที่พี่น้องอีตนศาสตร์หนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับในช่วงนี้เดือนกันยาปลายกันยาตุลานี่ก็สิมาหลายเด้เฮ็ดกรอบรูปหน้างานหรือหินอ่อนนะครับไปหลายครับพี่น้องทางนาโพปีกายเนี่ยเอ็ดนำบ่ทันได้ฮอดย่ามือเสกป่าก่อน1พฤศจิกายนนี่แต่ละวัดแต่ละวัดก็สิเสกป่าแล้วหลายคนก็เริ่มมาจองคิวแล้วเพราะว่าใช้เวลาประมาณ5ถึง6วันหรือ1อาทิตย์ครับถ้าเฮ็ดงานหลายๆนี่1อาทิตย์ได้มี2แบบครับไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนแบบหนาอย่างดีอันนี้นะครับใส่รูปลงไปด้วยนะครับก็จะมีข้อความมีซื้อมีวันเกิด
วันที่พระยกไปนะครับหรือเกิดใหม่ในพระเจ้านะครับหรือวันมรณะหรือวันตายแล้วแต่พี่น้องสิเขียนมาได้แล้วก็รวมอายุด้วยมีซื้อนำนะครับมีซื้อนักบุญพร้อมสำหรับพี่น้องทางคาทอลิกของเราเอาไปติดในหลุมนะครับเอาไปติดในหลุมขนาดก็ประมาณ30 × 30นะครับอันนี้ก็คือราคามาตรฐานที่ทั่วไปเป็นหินแกรนิตก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับส่วนพี่น้องที่อยากจะได้ไม่ถึงนะครับก็20 × 30เซนติเมตรประมาณนี้นะครับไม่ถึง30เซนติเมตรมณฑลเนาะก็จะได้ราคาลดลงไปอีกครับใส่รูปไปนำเด้อราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับ 1,000 ต้นๆ ส่วนท่านที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามหนุ่มน้อยคนไทยหรือไปใช้บริการได้ไม่ต้องไปในเมืองไม่ต้องไปที่อื่นครับรับที่วิทยุนาโพเรดิโออย่างเดียวราคาเป็นกันเองต่ำกว่าในเมือง ราคาต่ำกว่านาหลานเด้ต่างกว่าในเมืองบ่ต้องไปอีกแล้วเสียค่ารถต่างหากเนาะสั่งกับหนุ่มน้อยคนไทยนี่สบายสบายก่อนจะลืมได้ส่วนมากผมก็ลืมได้ลืมซื้ออุปกรณ์ซื้อวัสดุซื้ออันนั้นอันนี้มา อันนี้ก็สำหรับป้ายหินอ่อนนะครับหน้าหลุมศพเด้อพี่น้องทางพุทธก็ทำได้แต่พี่น้องทางคาทอลิกเดือนหน้านี่เสียหละมาหลายครับเพราะว่าตุลาคมก็มีไม่กี่อาทิตย์เนาะพฤศจิกายนก็วันระลึกถึงผู้ล่วงลับแล้วนะครับส่วนรายละเอียดในการจัดทำไม่ว่าจะเป็นขนาดหนาอย่างดีหรือเป็นกระเบื้องแกรนิตในแบบบางนะครับแบบบางก็จะมีถูกลงนะครับถูกลงกว่านี้อีกเด้อมันมี2แบบเนาะแบบหนากับแบบบางนะครับก็เลือกเอาได้ตามราคาตามเงินที่เรามีเพื่อคนที่เรารักที่จากไปแล้วครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หนุ่มน้อยคนพุทธไทย0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรนั่นแหละคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพโอ้เวลาในรายการมืดลงแล้วได้หมู่นี้เนาะความสุขความมวลซื้นยังเหลืออยู่ได้นี่นะรายการของเฮานี่เพียงยังมีเมิดได้ที่ขอมาเนาะ ผู้ใดมักสันติดวงสว่างฝากเพลงนี้เป็นกำลังเจอเด้อนะครับอาจจะไม่จบด้วยซ้ำเมิดเวลาสำหรับรายการชุมชนสกลทวาปีหรือพักพิงใจมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลอง เปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

คาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36 ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
6: เมื่อเครื่องมือที่1เป็นเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำใหฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
7: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า170%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง มากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
8: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
9: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
8: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
10: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองรวมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้
11: และแนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CIB และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
12: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ ที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110 กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้
2: ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน

0: มากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวน
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากโรงรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้าน

0: ออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

0: คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีแก่แล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ันเกรียงไกร
1: พระจันทร์เกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันทร์ลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือ

0: ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ อันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา 8:30 เวลา 8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคน

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินกับเงินกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com Credit Union NAPO 125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบไม่รู้จบไม่รู้จบไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ุ่นสู่จำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 20:50 นใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืน

บอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5 โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1 เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1 เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่นน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่นน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานนิทานมูนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักเสียงเมียงนิทานเหลืองบักเสียงเมียงของเฮาพี่น้องสามารถฟังย้อนหลังและอ่านรายละเอียดย้อนหลังได้ที่ napo.radio.com ตามเรื่องเล่ากำเนิดบักเมียงมีเมืองหนึ่งเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลซื้อเมืองนี้ว่าเมืองทวารีเมืองทวารีมีพญาทวาระเป็นเจ้าเมืองผู้ปกครองหน้าตาก็ดีเติบบุญญาบารมีกันหลายเจ้าเมืองเนาะมีมเหสีเล่าก็ยังแก้มแดงอ่องต้องอยู่นั่นหมายความว่ายังบ่ทันได้เฒ่าซื้อว่าสุวรรณบุปผาพี่น้องโอ้ยซื้อก็เป็นตะแพงปรากฏว่าหลังจากขึ้นปกครองเมืองมาไพร่ฟ้าประชาชนชาวบ้านชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขสาวประสาวหัวมวนมวนซนสุขเหลือล้นย้อนว่าบุญเจ้านอพญาพุ่นแล้วพุ่นแล้วเพิ่นว่าในเมืองทวารีนี่เองพี่น้องมีผู้ชายผู้หนึ่งเล่าซื้อว่าหมื่นดันบ่แม่นพันดันได้หมื่นดันซื้อเล่าเนาะแม่ยิ่งอีกคนหนึ่งซื้อว่านางปลีแต่งานอยู่กินกันมากกะเฮิงล่ะพี่น้องไทยบ้านไทยเมืองกะฮ้องแหละเอ้ยสงสัยเจ้านี่เป็นพ่อกระแดงแม่กระแดงคักบ่มีรู้พี่น้องเอ้ยอยู่น้ำกันกันหลายปีบ่มีลูกจักเถือเอามือใกล้นภะนอนกันแล้วเอาขาใกล้นภะนอนกันแล้วคนว่าแต่ละคืนนอนวิธีใดจังสิได้ลูกคนว่าบางคนก็บอกต้องขดขี้คูนอนนะจังสิได้ลูกคนว่าใส่ทุกวิธีทางเฮ็ดตามมดโอ้แม่นอยู่บอกคนจะมั่วหน้าเจ้าบังเอิญคืนหนึ่งพี่น้องนั่งปีเล่านอนฝันนะครับฝันว่าตัวเองนี่จะหักไปไสบุนี่หิวเข้าขนาดจะกินแห้งขนาดท้องหองจอกจอกแทนที่สิหองคุทั้งกะละมังคุทั้งกะละมังปกติห้องแห้งนี่เอาแก้วมาห้องบ่พอเนาะต้องเอาคุถังกะละมังเอาโอ่งแดงพุ่นแล้วพุ่นว่าไทบ้านเนาะเอามาห้องท้องห้องจอกจอกหิวแห้งหิวขนาดบ่แม่นหิวธรรมดาหยังไปเก็บกินเมื่อแล้วพี่น้องทางภาษาลาวห้องขี้หลักเหยะแต่ว่านุ่มน้อยคนไทยก็ห้องพวกขี้เหยื่อมันน่ะล่ะเนาะพี่น้องเนาะห้องว่าขี้หลักเหยะตำลาเนาะพี่น้องเนาะกินไปทั่วทีบกินจนเมื่อกินจนอิ่มบ่แม่นอิ่มธรรมดาอิ่มจนท้องแป้แล่เพิ่นว่าโอ้ยกินปั่นแบคทีเรียกินเมดทุกอย่างตื่นเสาขึ้นมาโอ้ยประหลาดใจตัวเองแล้วคือฝันแล้วนี่พี่มีเคยฝันจักเถื่อล่ะวะมีใดต้องไปหาเพาะโหนซะก่อนเพิ่นว่าแล้วก็เลยไปหาพราหมณ์เฒ่าให้ทำนายเบิ่งแน่ฝันแบบนี้เป็นแล้วเลยแล้วก็เล่าความฝันเล่ามาอย่างละเอียดเด้อพราหมณ์มันก็ได้เปิดว่า

คือในความฝันก็กินแซ่บขนาดเมื่อคืนนี้ค่อยฝันประหลาดฝันว่าไปเลาะเก็บกินพวกยักษ์ใหญ่พวกอันขี้ไม้ใบตองพวกขี้ลักเยี่ยพุ่นน่ะกินจนอิ่มท้องพุ่นละพุ่นว่าค่อยคือฝันแนวนี้ฮึมันฝันเป็นแนวนี้นี่เป็นแนวเล้อฮึพุ่นว่าอยากรู้พ่อหมอพุ่นว่าพ่อพามก็เลยทำนายว่าโอ้เจ้าสิมีลูกเพื่อนว่าลูกเจ้าเป็นคนผู้ที่มีปัญญาสลาดกว่าหมู่สลาดกว่าไทบานทั่วทั้งแผ่นดินนี้นะดอกเดอเจ้าสิมีลูกชายและลูกชายของเจ้าสิเป็นคนสลาดลักแหลมเด้อเพื่อนว่าจบการทำนายทำนายสันกุดดุดถึงขนาดนั้นก็เฮ็ดให้นางปลียิ้มเป็นแหวนยิ้มแป้เลยเนาะดีใจแห้งวันเวลาผ่านพ้นไปไวเหมือนนิทานบ่หึงนางปีกะตั้งท้องบ่แม่นตั้งท้องธรรมดาพี่น้องตั้งท้องอ่องหลองอ่องหลองตั้งท้องได้เนาะอ่องหลองอ่องหลองนี่เนาะได้เวลาคลอด

เอ้ยดีใจเด้ได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วเพิ่นว่า ได้ลูกออกมาเป็นผู้ชายตามคำทำนายพี่น้องโอ้พอภาพนี่ทำนายแม่นขนาดเลยเพิ่นว่าย้อนว่านั่งปี่และพี่น้องเล่าฝันว่าไปกินขี้ยักษ์ใหญ่ขี้ลักขี้เหย่อไปกินขี้เหยื่อขี้ลักขี้เหย่อเล่าก็เลยสิจักสิตั้งสื่อลูกนะใดเอาคำเอาอันนั้นเอาอันนี้มาผสมกันแล้วตามภาษาคนได้ลูกใหม่เนาะเอาพยัญชนะมาร่วมกันก็ร่วมแล้วเอาอันนั้นมาปนกันพี่น้องสุดท้ายกลายเป็นเมียงเมียงนี่เป็นเหลืองของคนยำคนมักกินเฮือนใดเฮือนใดก็กินคือกันก็ไม่ใหญ่กินข้ามากเพิ่นว่าเมียงนี่คนกินหลายเป็นมงคลได้เพิ่นว่าลงท้ายเราก็เลยตั้งสื่อว่าเมียงพี่น้องเอ้ยตั้งสื่อลูกชายว่าเมียงนับตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาก็เลี้ยงดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างดีแพงกระดักกระดอแพงกระดกกระแดกทุกอย่างโอ้ยกว่าสิได้ลูกชายมาบ่แม่นธรรมดาได้เสียงเอ้ยเพิ่นว่ากระซิบให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยฟังเพราะฉะนั้นเฮาต้องเลี้ยงอย่างดีเพิ่นว่าจากมื้อนั้นเป็นต้นมานะครับสองผัวเมียก็ฟูมฟักดูแลเลี้ยงยำข้าวปอนแต่ก่อนนี่กินข้าวมกเด้เนาะกว่าสิใหญ่ได้นี่สิกินข้าวแต่ละเทื่อนี่ยะแต่แท้ต้องไปหาใบตองต้องไปหาใบกล้วยมายำเขาจนละเอียดปอนปัดหอมเท่ๆได้เนาะเวลามกเสร็จเรียบร้อยครับเป็นผู้ใหญ่ก็อยากกินน้ำพุ่นแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยดอกว่าอยากญาติทนน้องกินพุ่นละกูมือนี่โอ้ยสะดวกสบายเสียแต่เงินเป็นบ่แม่ใหญ่เอ้ยมันความเจ้ากันละเราอ่ะเนาะบ่มีไผยำเขาปอนลูกแล้วคู่มือนี่เนาะเสียเวลาเพิ่นว่าบักเมียงกินเขาปอนตั้งแต่หน่อยจนตอนนี้อายุได้7ขวบแล้วพี่น้องไต่งานก็ได้ไปตักน้ำในบักลาก็ได้แหละ พ่อได้7ขวบ2ผัวเมียนั่งปีกับมื่นดันก็ผัดท้องอ่องล่องล่องขึ้นมาอีกล่ะได้ลูกน้อยแล้วบาดนี้เนาะหมายความว่าบักเมียงสิได้น้องละบาดนี้เนาะบ่ซ้าไม่นานไม่ช้าไม่นานก็คลอดลูกออกมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายพี่น้องบาดนี้เนาะพอได้ลูกชายออกมาพ่อแม่ก็ไปเอ็ดให้เอ็ดหน้าแล้วสวงนี้ก็ดำให้ดำหน้านี่แล้วไปหาคอกามานำลูกก็ให้นำค้อนไปนำก็ได้บักเมียงนี่ละมาคอยเบิ่งน้องเมียงเมียงแม่สิมัดอู้ไว้ในต้นไม้นี่เด้อเจ้าไก่อู้เด้อลูกเด้อคักขนาดบักซิ่งเมียงกะครับครับครับบางมื้อก็มีได้เอาไปหน้านำเพราะว่าเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนแล้วไปคือสิมีฝนตกห่ำเพิ่นว่าฝนตกน้อยฝนตกไปปล่อยหนุ่มน้อยขึ้นผู้ไทยห้องฝนตกห่ำมื้อใดที่มิได้เอาไปพ่อกับแม่ก็ให้บักเมียงนี่ละเป็นคนเบิ่งน้องไก่จบเจอเด้อลูกเด้อเบิ่งน้องจบเจอเด้อเมียงเด้อบักเมียงก็เอ็ดนาทีของลูกชายกกที่ดีพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ก็สบายอกสบายใจแล้วโอ้ยมันได้หย่อนขนาดพากันย้องพี่น้องเสียงเมียงนี่ฮู้ดังฮดปึ้งพ่อแม่ย้องเท่าใดน่ะพ่อไปนาพ่อจะเอามาขี้โพ้นมาฝากนะเพิ่นว่าเอาแบบสุกๆเด้อพ่อเด้อเพิ่นว่าเสียมาต่ำนี่เพิ่นว่าเอ็ดเมียงนี่ไม่ใหญ่โอ้ยค่อยลืมหมดแล้วมาขี้โพ้นท่านเพิ่นว่ามือหนึ่งพ่อแม่ไปนาให้บักเมียงเลี้ยงน้องคือเก่าน้องกำลังหยางแล้วบาดนี้เนาะก็พากันเล่นขี้ดินขี้ฝุ่นตามธรรมดาของเด็กน้อยบ่แม่นเล่นธรรมดาได้บางเถื่อก็ได้เพิ่นว่าไม่ใครเฮ็ดหยังให้น้องยักเกือกขี้ดินยักเกือกขี้ดินเกือกขี้ดินยังบ่พอไปเกือกขี้ต้มน้ำเป็ดไก่ก็มีนี่แล้วแถวนั้นเป็ดไก่ขี้เพิ่นก็บ่ได้ฮู้จักแล้วเนาะเล่นขี้ดินขี้ดอนเกือกขี้โต๊ะขี้ต้มสุดท้ายก็ไปเกือกทั้งขี้ไก่นวดน้ำเพิ่นว่า
ขี้หมาก็มีบัดนี้เหลือแต่ขี้แมวเนาะเราบ่ได้เลี้ยงไว้เด็กน้อยลูกเกือกขี้หมาขี้แมวขี้เป็ดขี้ไก่บ่แม่นดำธรรมดาครับดำปี๋ดำปี๋บ่แม่นดำปึ๊ดได้แล้วก็ไม่ใช่ดำมะหึงมะฮืดด้วยดำจบจื้อสกปรกกระดักกระดอพี่น้องบ่แม่นสกปรกธรรมดาต่างพากันเล่นอย่างสนุกสนานแล้วอายกับน้องเด็กน้อยเล่นแล้วก็กินมีหยังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายมากกะนั่งตากะนักละว่าขนาดผู้ใหญ่ก็ยังอยากนอนกระเสือนว่าเด็กน้อยเพิ่นว่าบ่ได้อาบน้ําอาบทาให้น้องดอกเสียงเมียงก็บ่อาบเพิ่นว่าอยู่เล่นเป็นหมู่มันก็ดีแล้วสิอาบให้มันเฮ็ดหยังเพิ่นว่ายามมื้อแรกแม่ก็มาจมแล้วแม่ก็ได้โอ้ยเมียงเอ๋ยเจ้าคือมีอาบน้ําอาบทาให้น้องแน่เบิ่งดูสกปรกปานนี้โอ้ยอาบน้ําอาบทาแล้วจังมานอนเด้อลูกเด้อมื้อหน้าย่าได้พอกับแม่ไปหน้าหันคันแม่นเล่นขี้ดินเปื้อนขี้เหนียว เปื้อนขี้เป็ดขี้ไก่แบบนี้อย่าลืมเด้อเมียงเด้อต้องอาบน้ําให้สะอาดได้อาบน้ําให้น้องแน่คันน้องเลอะแบบนี้ต้องอาบน้ําต้องล้างน้องให้สะอาดให้เกงทุกซอกทุกมุมเด้อเมียงเด้อเอาแบบนั้นบ่แม่เพิ่นว่าเอาแบบนั้นบ่พอเออเจ้าจังสิเป็นคนเหมือนว่าเมียงก็จำไว้แล้วอยากเป็นคนเนาะมือหน้าพอกับแม่กับไปหน้าคือเก่าพี่น้องบักเมียงก็เลี้ยงน้องดูแลคือเก่าละแล้วก็เล่นกับน้องจนเลอะเทอะสกปรกน้องยิบขี้ไก่ไปกินกินก็กินเทาะแล้วเขาจังล้างเพิ่นว่าจับขี้หมาขึ้นมาย้ำย้ำก็ย้ำเทาะแล้วจังล้างจากแปรงฟันเพิ่นว่าบักเมียงรับปากพ่อแม่แล้วว่าคันน้องสกปรกต้องล้างให้สะอาดต้องล้างให้เกียงหลังจากนั้นเล่นพ่อเมื่อยแล้วพี่น้องก็พาน้องไปอาบน้ำทูขี้ไข่ขี้ตอออจบเจือผู้น้ำก็น้ำคลองหน้าเฮือนนั่นละวิทย์น้ำล้างน้องล้างตัวเองอาบน้ำโอ้ยมีความสุขเด้เพิ่นว่าน้ำก็ไหลปานนี่น้ำก็สะอาดปานนี่ ล้างจนเกียงทูจนบ่ขี้ไข่สิบ่มีออกเมดพุ่นล่ะย้อนว่าน้องกินขี้ไก่เข้าไปในท้องย้อนว่าน้องยำขี้หมาอยู่ในปากมันสิมีโอกาสกืนปลึดปลึดเข้าไปในท้องบ้าบ่ได้แล้วทั้งในท้องมันต้องสกปรกเพิ่นว่าก็เลยเอามีดมาปาดท้องน้องเอาใส่ออกมาปีนออกมาล้างล้างใส่เอาขี้ไก่ออกเอาขี้หมาออกเอาขี้ดินขี้ดอนที่มันอยู่ในท้องน้องออกให้หมดจัดการเรียบร้อยกระยัดใส่เข้าไปไว้ในท้องน้องคือเก่าไปไปน้องเอ้ยอย่าปังอย่าตีงเด้ออย่าให้เด้อน้องเด้ออืมเอาน้องมานอนไว้ในอู่เอาผ้าปกแล้วก็นอนขาไกวห่างไกวอู่ถ้าแม่กลับมาจากนาอย่างสบายอารมณ์คักคักคักน้องนี่บ่ปากบ่ตีงเลยเพิ่นว่าเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไห้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาหมอก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ังบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประ

ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กรเครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล
0: ้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับบ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี่เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บแอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรประพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลี้ยวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางหน้าผู้ของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าสายๆแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโปเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมูลนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิไปสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทั้งกุสุมานทั้งปลาปากทั้งมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึง

่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยวิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงนะครับ

วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่ชมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

รอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับ

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzworldwide.napo.radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
2: คนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์โยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคือทอดคือถึงไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกโมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่สวงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวันสามแยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไฟต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบวานสนหรือใบพระพลึงผสมด้วยน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำจึงมีกลิ่นหอมที่โมต้องใส่สารแต่งกลิ่นคล้ายน้ำมันมวยและที่สำคัญแล้วบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปขวดละ50บาทขนาด30กรัมครับและก็ขนาด30มิลลิลิตรสำหรับชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่สั่งทาง Lazada กระไดอันนี้ก็เก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันนะครับข่าวคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมื้อนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว265วันครับหรืออีกเพียง100วันก็จะถึงวันสิ้นปีหรืออีกเพียง100วันจะถึงวันสิ้นปีขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของแต่ละท่านที่ทำให้ผ่าน265วันมาได้อีก100วันจะเป็นวันของเราหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระและสิ่งที่เคารพนับถือของเฮาเดออิเมเดอร์นะครับเฮาสิมีอายุหอด100วันหรือไม่นะครับใน100วันนี้จะเป็นวันของเราหรือไม่จากนาทีนี้เป็นต้นไปสำหรับพี่น้องคริสเตียนของเราก็ฝากไว้ในพระเมตตาของพระนะครับพี่น้องครับวันนี้22กันยายนมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตคืออย่างแน่22กันยายนวันนี้เมื่อปี2543องค์กรต่างๆได้ร่วมกันกำหนดให้เป็นวันปลอดรถสากลครับซึ่งวันปลอดรถสากลนี้มีการรณรงค์กันทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยของเฮานำโดยเริ่มมีการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลครั้งแรกเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2501ในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต่อมาก็ได้ขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกการรณรงค์นี้ก็มุ่งหวังให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและจักรยานเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนอันส่งผลให้การลดปัญหามลพิษทางอากาศรวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดการเกิดอุบัติเหตุช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันรวมไปถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับอันนี้ก็เมื่อปี2501เขามีการลดเรื่องของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลงแต่ว่านะคู่มือนี้ลดหรือเปล่านะครับลดโดยสารนับวันหายากโดยสารหาลำบากเพราะว่าต่างก็เจ๊งกันไปแถบๆเพราะหนึ่งละการระบบสัมปทานรถมันชนกันกับสายสั้นรถยนต์ที่วิ่งระยะใกล้ๆก็เลยหายไปทีละคัน2คันทีละปี2ปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะมีการเรียกว่ามีการขายรถยนต์กระนำขึ้นทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมทั้งรถไฟฟ้าด้วยหลายอย่างเนาะเพราะฉะนั้นวันปลอดภัยรถสากล
จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้ในอดีตนำมาเล่าให้ฟังครับวันที่22กันยายนเมื่อปี2431กรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเปิดบริการรถรางขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียด้วยนะครับซึ่งก็โดยขณะนั้นยังใช้ม้า8ตัวแยกเป็น2พวงพวงละ4ตัวหมายถึง2ข้างนะครับข้างละ4ตัวลากรถให้วิ่งไปตามรางต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้กำลังไฟฟ้าในปีพุทธศักราช2437ก็ถือว่าประเทศไทยมีรถรางไฟฟ้าวิ่งก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองในยุโรปนะครับแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ต้องไปดูงานที่ญี่ปุ่นละญี่ปุ่นไปไวกว่านะครับเพราะเราเริ่มต้นมาจากม้า8ตัวนั่นเองมันถึงช้าหรืออย่างไรครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนี้22กันยายนปีพุทธศักราช2495ครั้งนั้นเป็นวันเกิดของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรบุตรของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมสุขุมาภินันท์และก็หม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยาหรือณถลางนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทด้านปรัชญาทางการเมืองและก็เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2520และปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2522แล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปี2523ถึง2539เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่6ในปี2539และปี2544และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันเป็นประธานกรรมการมูลนิธิจุมกฎพันทิพย์นะครับอันนี้ก็นำเล่าฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอบคุณข่าวที่นำมาฝากวันนี้ครับขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็เฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลแล้วก็ขอบคุณไปทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพมาติดตามเรื่องของข่าวในวันนี้ที่นำมาฝากเริ่มต้นกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นเลอบานเฮานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสิเลอล่ะนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าฝนฟ้าคะนองในชุมชนของเราเพียงร้อยละ60ของพื้นที่นะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดขออนุญาตไปดูอีกแหล่งข่าวหนึ่งนะครับซึ่งก็มีคำเตือนหรือข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนกันดูตัวนี้สักหน่อยหนึ่งขออภัยด้วยนะครับจับข่าวมาเป็นข่าววันนี้วันที่22

มาแล้วนะครับ22กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเอาไว้มื้อนี้โมเมนต์ร้อยละ60แต่ร้อยละ70ของพื้นที่ครับร้อยละ70ของพื้นที่โดยตกหนักที่บริเวณจังหวัด101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมก็อยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้อมื้อนี้ส่วนอีก7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่23ถึง27ครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นข่าวเขาบอกไปนั้นได้ร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่อ้อนึกว่าสิเมิดฝนละยังมาอีได้อีเมลเอ้ยฝนฟ้าคะนองจะหนักขึ้นร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ความเร็วของลมก็ทรงๆเหมือนนี้ครับก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็นำมาฝากเป็นการเตรียมตัวพบกับความแปรปรวนของสภาพอากาศในแต่ละมื้อนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวคาทอลิกของเราครับมื้อนี้ซึ่งก็ข่าวคาทอลิกของเราเริ่มต้นที่เพจของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงวันนี้ก็ได้โพสต์สารวันเยาวชนแห่งชาติโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีซึ่งก็วันเยาวชนแห่งชาติก็คือวันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับถึงลูกๆเยาวชนความว่าลูกๆเยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนปีนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติพระศาสนาจักรให้ความสำคัญกับลูกๆเยาวชนเสมอมาดังปรากฏในเอกสารหลายฉบับของพระศาสนาจักรสากลหรือเอกสารของสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชียพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้เขียนสารถึงลูกๆเยาวชนในโอกาสวันเยาวชนโลกของปีนี้ว่าวันเยาวชนโลกไม่ใช่เพียงเพื่อรวมตัวกันแต่เพื่อยืนยันว่าลูกๆคือปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนาจักรพระองค์เลือกหัวข้อท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วยเพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วจากบทพระวรสารท่านนักบุญยอนบทที่15ข้อที่27เป็นการเชิญชวนให้เยาวชนเป็นพยานแห่งความเชื่อซึ่งมีกำเนิดมาจากเรามีมิตรภาพกับพระเยซูเจ้าได้พบปะมีประสบการณ์แห่งรักกับพระองค์ลูกๆเยาวชนนอกจากได้รับเรียกให้เป็นพยานแห่งความเชื่อแล้วลูกๆยังได้รับเรียกให้เป็นผู้สร้างสันติในสังคมซึ่งโลกเวลานี้ต้องการมากเยาวชนจะเป็นดั่งผู้สร้างสะพานเพื่อนำความรู้ความเมตตาความเห็นใจไปยังเพื่อนๆพี่น้องที่ยากจนผู้อยู่ข้างชายขอบของสังคมผู้อยู่ชายขอบของสังคมผู้ที่มีความทุกข์ซึ่งทุกวันนี้นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการเรียนแบบพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตที่อุทิศตนเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงแต่ตนเองความสุขของลูกๆจะต้องมาจากการให้มากกว่าการเป็นผู้รับทุกวันนี้พระศาสนาจักรเชื้อเชิญให้เราเป็นสิทธิธรรมทูตเราทุกคนสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีได้ด้วยความเป็นเยาวชนที่มีพลังคือการดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนอย่างดีกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ดีและกล้าหาญที่จะเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้คนอื่นฟังกล้าที่จะออกจากความสะดวกสบายเพื่อเป็นประจักษ์พยานรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องในสังคมขอพระแม่มารีมารดาของชาวเราเสนอวิงวอนเพื่อลูกๆเยาวชนจะสามารถดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกๆที่และปลอดภัยจากพยันตรายทั้งกายและวิญญาณขอให้ลูกๆจงชนะความชั่วด้วยความดีและอย่าท้อถอยเมื่อเผชิญอุปสรรคขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพระพรบรรดาเยาวชนเสมอพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนคารวาสแผนกเยาวชนนะครับอันนี้ก็นำมาฝากเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของเรานอกเหนือจากเรื่องของข่าวคาทอลิกเกี่ยวกับเยาวชนแล้วมูนี้นะครับสกลนครของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับเยาวชนด้วยกันนะครับเดี๋ยวนำพาคุณผู้ฟังไปซึ่งก็
ที่สกลนครของเราเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมก็บอกว่าที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติครับโดยมีนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดย.จังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้ทางด้านนายพิชิตสนั่นเอื้อผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ก็กล่าวรายงานว่าโรงเรียนเป็นสถานศึกษาแบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6สังกัดบริหารสำนักสงเคราะห์ขอไปครับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปัจจุบันมีนักเรียน602คนโดยโรงเรียนมีความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์พี่น้องครับภายในกิจกรรมก็มีกิจกรรมสำคัญก็คือ

ปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานและความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนครประจำปี2569ผู้มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเด็กและเยาวชนรวมทั้งสิ้น33คนประกอบไปด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53หรือ53จำนวน5คนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา4คนโรงเรียนธรรมบวรวิทยา4คนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม4คนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3คนโรงเรียนหนองหานหลวงศึกษา3คนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา2คนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส1คนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม1คนโรงเรียนบ้านยางล้นเจริญราชไพบูลย์1คนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล1คนโรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา1คนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2คนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร1คนและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร1คนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปีนี้นับเป็นอีก1กิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบและร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีความสุขตลอดไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนของเราเรื่องของเยาวชนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ27เยาวชนไทยวันนี้พาดหัวข่าวครับมีการทดลองเครื่องมือสนามจริงเตรียมพร้อมลุยศึกขออภัยนะครับเตรียมพร้อมลุยศึกเวิร์ดสกิลเซี่ยงไฮ้2026นู้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับนอกจากพาดหัวข่าวแล้วเนื้อในข่าวครับรายละเอียดของข่าวก็บอกว่า27เยาวชนไทยตัวแทนประเทศ22สาขาก็เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือเวิร์ดสกิลเซี่ยงไฮ้2026ก็เป็นการทดลองเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ในสนามแข่งขันจริงณ นครเซี่ยงไฮ้เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่ระบบและสภาพแวดล้อมก่อนลงสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการพร้อมชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจด้วยนะครับโดยนางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็บอกว่าวันที่21กันยายนเมื่อวานนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาก็เข้าไปทดลองเครื่องมือและอุปกรณ์ในสนามแข่งขันจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่แข่งขันตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมก่อนเข้าแข่งขันจริงนะครับซึ่งก็นู่นแหละฝึกซ้อมที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งท่านก็บอกว่าการทดลองเครื่องมืออุปกรณ์การแข่งขันจริงเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพร้อมของเยาวชนนอกจากนี้ก็จะมีแต่ละสาขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการได้ทดลองใช้ของจริงในสถานที่จริงก็จะช่วยให้เยาวชนทำความเข้าใจในระบบและอุปกรณ์วางแผนการทำงานและปรับตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้22กันยายนครับก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48อย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการทั้งนี้ผู้สนใจก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ World Skill International เพื่อร่วมรับชมบรรยากาศการเปิดการแข่งขันระดับโลกก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนตัวแทนประเทศทั้ง27คนใน22สาขาไปแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับทางอธิบดีบุภาได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้อ่ะก็ส่งกำลังใจวันนี้มีการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็นี่แหละนำมาฝากคุณลุงคุณป้าอีกข่าวเกี่ยวกับเยาวชนครับไหนๆก็เป็นการส่งเสริมและก็ให้กำลังใจเด็กและเยาวชนแล้วก็เป็นการกระตุ้น

ให้กับเยาวชนได้มีความฝันมากยิ่งขึ้นนะครับเติมความฝันให้กับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถและเป็นกำลังของชาติครับวันนี้เด็กโคราชพังงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยแคทซี่สตูดิโอประเดิมสนามแรกแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานเชียร์ลีดดิ้งไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ก็ได้ตั๋วลุยศึกรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับเด็กโคราชพังงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยแคทซี่สตูดิโอประเดิมสนามแรกแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานเชียร์ลีดดิ้งไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ไปชิงศึกที่ญี่ปุ่นครับ21กันยายนเมื่อวานนี้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาก็ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งใหญ่ของเยาวชนไทยหลังจากทีมสาวจากแคสซี่สตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอน้องใหม่แห่งเมืองย่าโมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นครั้งแรกและก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยระหว่าง 18-20 กันยายน2569ณห้อง MCC Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้า The Mall Light Store บางกะปิกรุงเทพนะครับโดยทีมสาวๆได้คว้าความได้โชว์ความสามารถและทักษะจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการแข่งขันประเภทฮิปฮอปทีมรุ่นจูเนียร์มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจชัยชนะครั้งนี้นอกจากจะสร้างความมีชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังส่งทีมสาวๆโคราชคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งรายการใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของเรานะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้เด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุ้งกระโตเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือเอ็นพลิกแขนคลุ้ยขาคลุ้ยขาหักนะครับเอาไปทาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บได้นะครับเหมาะสำหรับชายสำหรับพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาหรือนะครับขาหักขาคลุ้ยทดลองดูเอาไปใช้ดูนะครับเพียงขวดละ50 บาทเท่านั้นนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับนำไปใส่ไปทดลองใส่เบิ่งเด้อนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคุณสมบัติหลักๆ ก็คือแก่อาการปวดแขนปวดขาปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานนะครับหรือการออกกำลังกายแขนหักขาคลุยพิเศษในจังหน่อยก็คือแตนตอดต่อตอดแมงงอดตอดขาหักขาค้อนนะครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไววานสนที่สกัดเอามานี่นะครับเวลาสกัดมาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำวานสนนี้แก้อาการปวดช้ำปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วก็ยังเอามาผสมกับน้ำมันงาดำนะครับมีส่วนผสมน้ำมันงาดำซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันงาดำก็คือบำรุงกระดูกแล้วก็บรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังและที่สำคัญแล้วน้ำมันงาดำมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนอกจากนั้นเขาก็ยังมีน้ำมันระกำซึ่งก็เป็นน้ำมันที่บรรเทาอาการปวดชนิดเฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงเด้อเพราะว่าสิเป็นจากกล้ามเนื้อจากปวดข้อตึงเคล็ดต่างๆก็นี่ล่ะที่สำคัญแล้วน้ำมันระกำนั้นเป็นส่วนผสมในการผลิตยาหลายตัวหลายชนิดเพราะว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดเพราะว่าสิเป็นน้ำมันนวดทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยนอกจากนั้นยังไปเป็นส่วนผสมของยาหม่องด้วยยาหม่องนี่แถบ้านผมก็ห้องเรียกว่ายากระพะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนไปซื้อน้ำมันนวดหรือครีมนวดกับนุ่มนวดกับไส้กับมากสิห้องซื้อยากระพะแน่ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจอันนั้นเป็นคำห้องของพี่น้องได้แต่ชื่อจริงๆก็คือครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเพราะเราผลิตร่วมกับน้ำมันงาดำน้ำมันระกำและก็ใบวานสนสกัดออกมาแล้วกลิ่นก็จะหอมๆคล้ายน้ำมันมวยแต่ไม่ใช่หอมขนาดนั้นนะครับที่สำคัญแล้วก็จะบำรุงผิวพรรณไปในตัวด้วยหน้าหนาวคาดว่านะครับคาดว่าจะช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้านผิวแตกกระสิมีน้อยได้บางคนกระท่าเพราะว่าแมงมดกัดต่อยเนาะแมลงสัตว์กัดต่อยมดกัดที่ทาบางๆนวดเบาๆสักพักก็จะลืมว่ามดกัดไปเลยนะครับคันตอนแรกๆหลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วนชนิดลูกกลิ้งยามแขนหักขาค้อนนะครับก็เอาไปทารอบๆ ป้องกันอาการปวดมากยิ่งขึ้นนะครับบรรเทาอาการปวดลงนะครับให้เศร้าเจ็บหน่อยเศร้าเจ็บเพื่อให้มันโบเจ็บแห้งว่าง่ายๆเนาะอีเมลเนาะฝากคุณลุงคุณป้าสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเก็บปลายทางครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรขวดละ50บาทขวดละ50บาทก็สามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือสั่งซื้อทาง Lazada ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ในเขตโซนนั้นก็สั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่สกลนครก็เฮาจังหน่อยนึงครับวันนี้ก็มีข่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำทีมเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนให้ไทยบ้านนอกจากไปหน่วยเคลื่อนที่แล้วก็ยังไปมอบบ้านด้วยนะครับมี2ข่าววันนี้เมื่อวานนี้21กันยายน2569อยู่โรงเรียนบ้านนาศรีนวลหมู่ที่9ตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกันยายนปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเจริญศิลป์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมเพราะมีประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเป็นจำนวนมาก การจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นการนำบริการของส่วนราชการและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการรวมทั้งเปิดโอกาสให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำไปสู่การประสานงานและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางที่จังหวัดสกลนครดำเนินการอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมกันมอบสิ่งของและความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้แก่ถุงยางชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน30ชุดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและถุงยางชีพจำนวน70ชุดโดยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครรวมทั้งสิ้น100ชุดมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน10ทุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครและมอบพันไม้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน10ต้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการกาชาดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครจำนวน100คนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่พี่น้องครับหลังพิธีเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านนาศรีหวนก่อนตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนซึ่งมีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคีเครือข่ายจากจังหวัดสกลนครร่วมกันนำภารกิจและกิจบริการต่างๆมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือบ้านตุ้มโฮมปันสุขนั่นเองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่54หมู่ที่5บ้านหนองแสงตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยการมอบบ้านเทือนี้ครับเป็นการซอยเหลือนายนิวัฒน์ดวงใจและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากบริษัทเล้งเสงกรุ๊ปนะครับโดยนายสุรชัยเดชสิริอุดมจำนวน 200,000 บาทสำหรับการก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและส่วนราชการอำเภอเจริญศิลป์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆนอกจากนี้บริษัทเล้งเสงกรุ๊ปยังได้สนับสนุนเครื่องใช้และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้แก่ชุดที่นอนพัดลมจักรยานมาม่าและไข่เพื่อช่วยเติมเต็มความพร้อมให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและก็ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครอีกครั้งเมื่อวานนี้เพจผู้ว่าก็ได้โพสต์รายงานนะครับรายงานเรื่องของยาเสพติดครับนอกจากเรื่องของบ้านปันสุขแล้วก็ยังมีเรื่องของรายงานการติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการกวาดล้างยาเสพติดครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่21กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด ตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองครับก็บอกว่าจับกุมได้21คดีผู้ต้องหา21รายของกลางยาบ้ารวม933เม็ดนะครับซึ่งก็วันนี้ทางเพจของผู้ว่าก็รายงานว่าจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า451เม็ดอำเภอวานรนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวยผู้ต้องหาขอไปครับอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีที่อำเภอพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอกุสุมาน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า28เม็ดอำเภอคำตะกล้า2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอกุดบาก4คดีผู้ต้องหา4รายอำเภอโพนนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1รายภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายซองดาว2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า451เม็ดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกลุ่มได้5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้า1เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของทางด้านเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับจับเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพสกลนครจับทุกวันจับทุกวันนะครับไปที่ข่าวอื่นๆนะครับมาดูรอบตัวจังหวัดสกลนครของเรามีข่าวอะไรอีกไหมทางด้านสถานีตำรวจภูธรกุสุมานเป็นอย่างไรบ้างมีข่าวความคืบหน้าไหมวันนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าทางเรื่องของสถานีตำรวจภูธรกุสุมานนะครับแต่ว่าทางเพจผู้ว่ารายงานแล้วนะครับว่ามี3คดีของอำเภอกุสุมานผู้ต้องหา3รายด้วยกันอ่ะอันนี้ก็นำเล่าแล้วก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแต่ที่เตางอยครับที่เตางอยนี่มีข่าวครับยังมีข่าวเรื่องนี้อยู่นะพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ว่าไล่ล่าน้าชายทาสยาไล่ล่าน้าชายทาสยาปีนหน้าต่างหวังขยี้กามหลานสาววัย13จนต้องโดดชั้น2หนีเจ็บสาหัสครับเมื่อ21กันยายนวานนี้กรณีเพจต้นอ้อเป็น1ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงชราเหตุลูกชายมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดปีนเข้าหน้าต่างชั้น2บ้านพักในตำบลเตางอยอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครเข้าบีบคอและทำร้ายร่างกายหลานสาววัย13ปีจนเด็กต้องตัดสินใจกระโดดหน้าต่างสูง4เมตรหนีตายส่งผลให้กระดูกนิ้วเท้าแตกละเอียดและกระดูกสันหลังยุบโดยครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ล่าสุดพันตำรวจเอกจิรวัฒน์โพธินาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเตางอยก็ชี้แจงว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็คือนายวีรชาติอายุ31ปีไม่ใช่ใครเป็นน้าชายของเด็กนั่นเองครับมีประวัติเสพยาเสพติดแล้วก็มีอาการทางจิตเวชวันเกิดเหตุฉวยโอกาสช่วงตาและยายออกไปทำงานปีนเข้าหาเด็กที่เปิดหน้าต่างระบายความร้อนเพื่อพยายามทำมิดีมิร้ายกับเด็กก่อนที่เด็กจะกระโดดลงหนีลงมาอาการเจ็บสาหัสดังกล่าวนะครับทางตำรวจก็ได้ประสานตัวส่งเด็กเข้ารักษาพร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนและสายตรวจลงพื้นที่กดดันล่าตัวอย่างกระชั้นชิดหากผลตรวจทางการแพทย์ชี้ชัดก็จะแจ้งข้อหาหนักนั่นก็คือพยายามข่มขืนและกระทำชำเราเด็กเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับอันนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้ครับส่วนอุบลราชธานีก็มีข่าวเรื่องของการมอบบ่อบาดาลครับมอบบ่อบาดาลนี้เพื่อป้องกันซุปเปอร์ป้องกันและรับมือซุปเปอร์เอลนีโญครับสกลนครของเรายังไม่มีข่าวนะแต่ว่าอุบลเขาเตรียมความพร้อมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญแล้วครับที่บ้านหลักใต้หมู่ที่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้นายคุณากรอักษรพรหมราช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไปเตรียมความพร้อมในการรับมือซุปเปอร์เอลนิโญเอ้าเวลาหมดลงแล้วครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพรายการข่าวค้นคนพุทไทยขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: เจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และมันจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันธามารี
2: เปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถาน
1: พระเจ้าสถิต

0: งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่า
0: พระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระ

0: ทรมานและการขีดของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดิน

0: ตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าและบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
2: พระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

0: บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาของพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด
1: จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
0: บทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสถาน

0: ดแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด
1: อาเมน
0: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ทรงพระเมตตา
0: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: ชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิสามิสาเช้านี้เพื่อความสุขสำราญคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองคุณพ่อเอกนะครับที่เข้าประจำการวัดทะเลของเราในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อกระแสเรียกที่มั่นคงและสุขภาพที่แข็งแรงในการอภิบาลพี่น้องชาวทาแร่เพื่อความสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดมาริอายุพาเกตเต็งเพื่อสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนางนิพาพรยงบรรทมและเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดเพื่อความสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชระเจตโจสานุสนคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาและสุขภาพของคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมบรางคุณแม่มีเรียมแม่อักเนสรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาร์ททุกคนสมาชิกอารามรักกังเขนอุบลคุณแม่โยวนาวดีดาถาวรสมาชิกอารามรักกังเขนท่าแร่คุณแม่มาริอารัตยาธาตุวิสัยอุทิศให้พักคารินันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พรดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิสุรพงศ์เทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองอยู่หาวันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยมาริอาสุวรรณาพิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญลักษ์สุขถาวรเซอร์แองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจสานุสนยอแซฟสุรพลปลางกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์เสบุญบัตเดอร์หลุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมซิสเตอร์เอมมาคูลาตาแล้วทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซฟสุนันจัมปาราชเปโตชูเกียรติโจสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชัพพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องชาววันใหม่เรามาสรรเสริญพระเป็นเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ

0: เสมอขอทุกสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมลำลึกของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองนี้เพื่อสมจะบรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือสุภาษิตพระทัยของกษัตริย์เป็นเหมือนทานน้ำในพระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงผันไปทางไหนก็ได้ตามพระประสงค์

0: และความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาในตายโสใจเย่อหยิ่งเป็นเหมือนตะเกียงของคนชั่วร้ายและบาปแผ่นงานของคนขยันนำความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอนแต่ความรีบเร่งเกินไปนำความขัดสนมาให้ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการพูดมุสาเป็นเหมือนความเพ้อฝันของผู้แสวงหาความตายจิตใจของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่วในตาของเขาไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้านเมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษคนขาดสติก็จะฉลาดขึ้นเมื่อผู้มีปรีชาญาณได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้มากขึ้นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและทรงสังเกตบ้านของคนชั่วร้ายและทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้พินาศผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงของคนยากจนเมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟังพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ผู้ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิย่อมเป็นสุขเขาเดินตามธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญรับ

โปรดให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิถีทางแห่งข้อบังคับของพระองค์แล้วข้าพเจ้าจะคำนึงถึงพระราชกิจหน้าพิศวงของพระองค์เชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติพระวาจาของพระเจ้า

คณะสงฆ์ซิสเตอร์พี่น้องที่เคารพตลอดจนลูกๆนักเรียนคำสอนที่น่ารักเช้าวันนี้เราได้ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในตอนเป็นเนนผมก็รู้สึกว่าพระวาจาตอนนี้รู้สึกไม่เข้าใจทำไมญาติของพระเยซูเจ้าและแม่พระถึงต้องตามพระเยซูเจ้าด้วยก็เลยไปถามอาจารย์พระคัมภีร์อาจารย์พระคัมภีร์บอกว่าในช่วงนั้นพระเยซูเจ้าอายุ30ปีนะในช่วงเวลาประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าญาติคิดว่าพระเยซูเจ้าเสียสติอันนี้เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่พูดเสียสติทำไมต้องเป็นคนเสียสติที่จริงพระเยซูเจ้าไม่ได้เสียสติแต่ญาติไม่เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทำอะไรอยู่โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีอายุเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะนะตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปหรือจะมีกฎของชาวยิวว่าจะมีช่วงอายุที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเช่น20ปีขึ้นไป30ปีขึ้นไปก็จะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและนะจะทำมาหาเลี้ยงชีพและก็แต่งงานนะก็เป็นเรื่องปกติของบุคคลทั่วไปแต่สำหรับพระเยซูเจ้าแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีอยู่ที่เมืองนั้นอยู่ที่เมืองนี้ทำให้บรรดาญาติเป็นห่วงว่าพระเยซูเจ้าจะถูกทำร้ายและจะถูกปองร้ายเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าทำนั้นขัดหูขัดพฤติกรรมของยิวแท้ขัดผลประโยชน์บางทีพูดมาชาวฟาริสีเสียหน้าเสียผลประโยชน์พระเยซูเจ้าทรงยืนหยัดความจริงและประกาศข่าวดีให้พระวาจาและให้ธรรมบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านั้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมญาติถึงเป็นห่วงเป็นต้นพี่น้องได้ยินชัดเจนว่าพระมารดาและพี่น้องกำลังรอพระองค์อยู่ขณะที่บุคคลคนที่กำลังชุมนุมฟังในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนเวลาที่ผมกำลังเตรียมเทศเมื่อวานผมก็ได้อ่านบทความและสิ่งหลายอย่างว่าวันนี้จะแบ่งปันอย่างให้พี่น้องได้ประทับใจเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและก็แม่พระต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่ผิดและขัดทั้งพระเยซูเจ้าทั้งแม่พระและญาติของพระองค์แต่สิ่งที่อธิบายเข้าใจง่ายที่สุดก็คือแม่พระได้ทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่แม่พระรับพระเยซูเจ้ามาประทับในครรภ์ของพระนางก็คือข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเปรียบเสมือนกับวันนี้พี่น้องที่ได้ฟังว่าผู้ที่ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนผู้ที่ฟังพระวาจาดีที่สุดก็คือแม่พระเราปฏิเสธไม่ได้เพราะแม่พระปฏิบัติตามพระวาจาทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวว่าแม่พระจะตั้งครรภ์พระเยซูเจ้านะแม่พระทรงรับเอาเหตุการณ์นี้รับพระเยซูเจ้ามาบังเกิดนี่แหละแม่พระจึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงและในระหว่างที่ผมประกาศพระวาจาเมื่อเช้านี้ผมก็เห็นรูปแม่พระติดอยู่ที่บอร์ดซึ่งผมเองเป็นคนติดไว้ก็จะมีแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและมีอีกรูปหนึ่งมีแม่พระและก็มีดาบผมก็เลยนับดูว่าดาบนี้มีกี่เล่มทั้งหมดมี7เล่มดาบนั้นหันมาหาแม่พระและอีกหนึ่งเล่มนะสามเล่มอยู่ข้างซ้ายและขวาก็เป็น6อีกหนึ่งเล่มอยู่ตรงกลางหมายความว่าอะไรหมายความว่าแม่พระจะถูกทิ่มแทงจะปวดร้าว
จะเจ็บปวดจากชีวิตที่ได้ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามแต่รูปข้างๆตรงกันข้ามแม่พระกลับได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันพุธคุณพ่อจะอธิบายเรื่องดาบทั้ง7เล่มสำหรับวันนี้ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้านำไปปฏิบัติก็เหมือนกับมารดาและครอบครัวเช่นเดียวกันกับพวกเราถ้าเรานำเอาพระวาจาไปปฏิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูเจ้าก็เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค์
0: ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรองบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญประณิชฌการว่า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเชื้อโลหิตบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอนตุลวิลาเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสกับนักสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญกับพี่น้องทุกคน

0: ภาวนาพระสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
1: ประสงค์ระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระเสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีมรณะสกีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อ
2: าศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงประสิริลงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
2: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
3: ข้าแต่พระบิดา
4: ของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนาม

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดแต่เพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ในโอกาสนี้ให้เราปรบมือต้อนรับคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองนะครับที่เข้าประจำการวัดท่าแรของพวกเรานะครับก็จะมาทำงานอภิบาลถวายมิซาและงานอภิบาลสิทธิศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็งานอภิบาลต่างๆที่วัดของพวกเรานะครับก็จะต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์หรือโอกาสนะครับที่เหมาะสมนะครับวันนี้เวลา10 นาฬิกาเชิญพี่น้องนะครับที่สนใจร่วมมิซานะครับครบรอบ4 ปีเดย์แคร์นะครับที่ศูนย์อภิบาลหรือศูนย์สังคมพัฒนานะครับ4 ปีศูนย์เดย์แคร์นะครับแล้วก็ในเวลา14 นาฬิกาบ่าย2 โมงนะครับมิซาปลงศพอากุสตินประเทืองยงพันธ์ญาติพี่น้องผู้ลงลับนะครับหมู่8สร้างแก้วนะครับบ่าย2 โมงและในเวลา16 นาฬิกานะครับหรือนะครับ16 นาฬิกามิซาอาทิตย์ให้เปาโลพันโทสุนทรบุญศรีรัตน์ครบ100 วันเปโตสุพัฒดอลล่าครบ2 ปีการจากไปนะครับและอาทิตย์ให้องค์เบืองครบ42 ปีอันนาบาบาดวายครบ49 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นบากุยนะครับเป็นคนขอในเวลาบ่าย4 โมงนะครับรวมมิซาสลับญาติพี่น้องของพวกเราเชิญยืนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานศีลศักดิ์สิทธิ์ชุบชูข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าทั้งหลายใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมใจรับผลการกอบกู้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงเป็นสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอ

บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: ยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเธอ
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอน
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเธออ
0: ัครเทวดามีคา

0: ยืนตัวตรง
1: บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระกระยุนระยะของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึง
2: บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกา
1: ชนจำนวน
2: บทที่8
1: ข้อที่19
2: ถามพระองค์ว่า
1: ข้อที่21
2: และพี่น้องของท่าน
1: เวลานั้น
2: ยืนอยู่ข้างนอก
1: ประมาณดา
2: และท่าน
1: พระประยุนระยาตรัส
2: ของพระเยซูเจ้าม
1: าเฝ้าพระองค
2: ์แ
1: ต่พี่น้องของ
2: เ
1: รา
2: เข้าถึงพระองค์ได้
1: คนเหล่านี้
2: เพราะ
1: ที่ฟัง
2: ประชาชนจำนวนมาก
1: และ
2: นำผู้ทูลถามพระองค์ว่าม
1: ารดา
2: และพี่น้องของท่าน
1: กำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่าน
2: พระองค์ตรัสตอบเขาว่าม
1: ารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

การปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจนะของพระองค์และนำพระวจนะไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยคือครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
2: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจัก